0: อุ่นนะ
1: ญี่ปุ่นนะเชียวนะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นเขาแบบมีการเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บราซิลชนะเธอเข้ามาที่ร้านสะดวกซื้อของฉันฉันจะขายกาแฟ1แถม1คู่แข่งเลยค่ะถ้าญี่ปุ่นชนะเธอมามัทฉะร้านฉันเลยค่ะ1แถม1เหมือนกัน
0: คือมันก็ขิงกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันเป็นความเอเชียค่ะแล้วจริงๆแล้วอ่ะบราซิลกับญี่ปุ่นเคยเจอกันแล้วเมื่อตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยตุลาคมปีที่แล้วตอนนั้นญี่ปุ่นชนะปีนี้เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้ปรากฏบราซิลชนะไป 2-1 นะคะ
0: ก็ยังถือว่าโอเคนะ
1: เฮ้ยเก่งมากนะพี่ว่าญี่ปุ่นนี่คือแบบว่าเอเชียภาคภูมิใจได้เลยอ่ะเนาะอันไหนคะอ๋อสุดท้ายก็จบไพรมันแบบงง
0: ๆทำไมอ่ะเกี่ยวอะไรกับไพรมันงง
1: ๆอ๋อไม่หรอกค่ะเพราะว่ามิถุนายนเป็นเดือนไพรมันไงแต่ว่ามันเงียบขึ้นมันเงียบแหละพี่ว่าคงเงียบแหละ
0: แต่ผมก็เห็นเขาเฉลิมฉลองกันเนาะแต่ว่าก็ผมคิดว่าตอนนี้อ่ะพูดกันในมุมของผมอ่ะผมว่าประเทศไทยเงียบทุกอย่างเลย
1: มันมีเรื่องอื่น
0: ๆมันมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่เรื่องที่มันเคยคึกคักมันไม่คึกคักละ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: มันดูจ่อยๆไปหมดอ่านว่ามันเป็นบรรยากาศด้วยอ
1: ่
0: ะหรือแบบเดี๋ยวนี้เวลาไปห้องไปห้างอ่ะไม่เคยต้องวนหาที่จอดรถเลยพี่อ้อย
1: โอ้รถน้อยเน
0: า
1: ะ
0: เลี้ยวเข้าไปห้างที่เคยฮอตฮิตแค่ไหนผมปุ๊บเข้าไปเลี้ยวเมื่อก่อนต้องมีที่จอดบัตรเครดิต1 2เดี๋ยวนี้เลี้ยวเข้าไปมีที่จอดหมดเลยผมรู้สึกโล่งไปหมดเลยอ่ะ
1: แล้วบางทีแบบเนี้ยมันจะทำให้รู้สึกมันจะใจหายแวบๆเหมือนตอนโควิดอ่ะพอรถไม่ค่อยติดเพราะว่าทุกคน work from home อ่ะเข้าใจแหละรถไม่ติดเราก็ชอบแต่บังเอิญว่ามันทำให้รู้สึกว่าเหมือนสัญญาณชีพมันหายอ่ะเนาะ
0: ทำไมมันถึงมีคำว่านาทีบาปเกิดขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะเมื่อเช้านี้ผมได้ยินสิ่งนี้ในข่าวอยู่เหมือนกันว
1: ่
0: ามันมีนาทีบาปของการแข่งขันของการของบอลบราซิลกับญี่ปุ่นแต่อันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันถึงใช้คำนี้แต่มันมีคำว่าบาปตามท้ายอยู
1: ่แต่ตอนบราซิลเนี่ยอุ้ยเขาบอกว่าเอาบราซิลตอนแรกนี่คือพับสนามบุกเลยนะคะแล้วญี่ปุ่นแรงกดดันเยอะมากอ่ะจนตีขึ้นมาได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แต่สองหนึ่งผมว่าเขายังดูเก๋ไก่แล้วล่ะเขาบราซิลเลยนะเรารู้สึก
1: แบบนี้ว่
0: า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาเกือบจะเป็นในความรู้สึกเราอ่ะเราเขาเกือบจะเป็นเจ้าของฟุตบอลน่ะ
1: ค่ะแต่ก่อนอ่ะตอนพี่บ้าบอลตอนดูฟุตบอลโลกมีอยู่ปีนึงทำไมไม่รู้มันสนุกมากอะค่ะพี่เชียร์เยอรมันอันนี้ได้ข่าวเยอรมันตกรอบเลยจ้า
0: จริงเหรอ
1: เห็นไหมเห็นน้องๆส่งเข้ามาเยอรมันตกรอบทดเวลา
0: ค่ะนาที
1: บ้าอ๋อคุยมันต้องใจแบบ
0: ชนะช่วงทดเวลา
1: ใจสั่นรัวมากๆ
0: ใช่เขาโหดร้ายอยู่เนาะ
1: นะคะนะ
0: โหดร้ายสำหรับคนแพ
1: ้ใช่
0: แต่ก็คิดสำหรับคนชนะแหละ
1: เกาหลีใต้เขาจริงจังเรื่องนี้มากนะคะเกาหลีใต้เนี่ยดันตกรอบเร็วถึงขั้นที่ว่าผู้นำของเขาออกมาประนามว่านี่แหละคือการที่เราเลือกบุคลากรผิดเมื่อวานนี้โค้ชลาออกเพราะเขารู้สึกว่าเกาหลีใต้คือเขาก็ไปสุดอ่ะ
0: แต่ว่าแบบมันก็เขาสงสารโค้ชนะ
1: แต่ลูกบอลน่ะมันอยู่ที่เท้าเขาอ่ะ
0: เหรอผู้นำต้องขนาดพูดว่าเลือกผิดเลยเหรอ
1: เลือกบุคลากรผิดหรือว่าหรืออะไรประมาณนี้เลยค่ะแต่จริงๆแล้วคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอการต้องตกรอบเร็วขนาดนี้อันนี้เกาหลีใต
0: ้ไม่รู้บอกไม่ถูกไม่ได้ติดตามแต่ก็รู้สึกว่าการที่อยู่ดีๆพูดว่าแบบเลือกบุคลากรผิดดูแรงจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แล้วจริงๆคือ2-1เนี่ยจริงๆแล้วมันคือ1-1แล้วนะน้องอันเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าบอกว่าเลือกตั้งแล้วเลือกคนผิดยังพอเข้าใจง่ายกว่านะ
1: เอ๊ะมันมาตรงนี้ได้ไง
0: ไม่ผมไม่ได้พูดถึงที่ผ่านมาไงแต่หมายความว่าแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะบอกเดี๋ยวเขาเลือกใหม่แต่พอมันเป็นการแข่งขันกีฬาผมรู้สึกว่ามันเบลมกันยากมากเลยเวลาแพ้ชนะ
1: เ
0: นี
1: ่ยแล้วมันการทดเวลาเจ็บอะแล้วคิดดูมันคือ1-1อะคือเราสามารถที่จะแบบอันนี้ได้แล้วนะว่าเรากรีดพร้อมๆกันได้แล้วว่าอย่างนี้ก็ถือว่าฉันได้เหมือนกันแหละฉันก็ถือว่าฉันแบบสูสีแล้วอะแต่พอทดเวลาเจ็บแล้วเขายิงเข้าเงี้ย
0: นาทีบาป
1: นาทีบาป
0: เอาเ
1: ธออ่ะค่ะก็
0: อยากให้ไปกับมองประเทศไทยแล้วคุณจะเข้าใจว่าแค่ได้ไปก็ดีแล้ว
1: พูดน่าคุณพลิน
0: ก็เราไม่ได้ไปสักทีอ่ะพี่อ้อย
1: เนาะ
0: ทำไมล่ะผมว่าเราคนเก่งนะ
1: ค่ะ
0: ทำไมล่ะจริงๆผมว่าเราตอบได้นะ
1: ตอนนี้แต่ว่าเผลอๆนะอย่าเพิ่งไปถึง
0: เพราะว่าเราเลือกคนผิดหรือว่า
1: อุ๊ยเธอยิงรัวๆเลยค่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าน
0: าทีบาปนาทีบาปของคุณนะ
1: น้องบัวพี่ขอน้ำฉันหน่อยเมาสักคอแห้ง
0: ครับผม
1: ข่าวใหญ่ๆของเราวันนี้ค่ะเนาะ
0: ก็ในพูดของเรื่องฟุตบอลโลกแล้วก็แค่อัปเดตกันแต่ก็อย่าไปถึงขั้นว่าตกใจกันขนาดนั้นนะฮะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าน่าตกใจไหมมันทำให้เราระวังตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไอความระวังตัวแบบนี้บางครั้งไม่รู้จะเตือนกันยังไง จริงๆนะครับมันมีเหตุยิงกันเกิดขึ้นนะครับที่แฟนโซนของแคลิฟอร์เนียตรงพื้นที่เชียร์ฟุตบอลโลกที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เขาก็ยิงกันอ่ะเขาบอกว่าแบบก็คือไปดูฟุตบอลกันในที่สาธารณะที่เขาจัด
1: ใช่คือเชียร์พร้อมๆกัน
0: พอดูจบปุ๊บยิงกันน่ะก็คือไม่รู้มันคือเขาไม่ให้รายละเอียดนะฮะว่ามันยิงกันเพราะอะไรแต่มันดูเหมือนยิงเลื้อยเปื่อยนิดๆนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ที่สุดแล้วถึงขนาดมีคนเสียชีวิต1คนบาดเจ็บสาหัสอีก1นะครับก็คือถูกยิงไป2นะฮะแล้วก็คนแรกคือทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีอีกคนหนึ่งก็บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็ถึงมาเสียชีวิตกันทีหลังบางครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบพอมันคือเขาไม่ได้บอกแรงจูงใจหรือสาเหตุหรือว่าตอนจับได้แล้วคนคนนั้นเป็นอะไรโกรธแค้นคลั่งชาติทีมที่ตัวเองเชียร์ไม่ชนะหรือวิกลจริตหรือไม่บอกอะไรเลยพอมันจะเตือนมันก็เลยเตือนกันยากนิดนึงครั้นเราจะบอกว่าอย่าไปอยู่ในที่สาธารณะมันก็ดูเป็นการเตือนที่แปล
1: กมันก็ยากอีกแหละ
0: แต่ว่าก็เล่าสู่กันฟังว่าเราต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา
1: แต่จริงแล้วมันเป็นสถานที่ที่เขามีการจัดปาร์ตี้แบบนี้บ่อยมากนะคะเนาะเป็นแฟนโซนขนาดใหญ่หลาย10จุดทั่วเขตซานฟรานเบย์แอเรียคือนี่คือ1ใน10จุดขอบคุณมากค่ะจ้ะเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่รู้หรอกอารมณ์เอาตอนพี่อ้อยเข้าไปดูบอลณสนามจริงอะคือเวลาที่มันเกิดการยิงแพ้เนี่ยมันจะเกิดการบูลลี่กันรุนแรงมากจริงๆนะ
0: คือมันถ้าบางคนไปถือ
1: ใช่ค่ะ
0: คือสารเรื่องแบบนี้ก็จะถ้าอินและแยกไม่ได
1: ้
0: มันก็จะอึนนะว่าแบบ
1: จริง
0: ควรบาทาฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันไปไกลได้อะ
1: เพราะนั้นตอนนั้นที่ไปดูที่แอนฟิลด์อะเมื่อไหร่ก็ตามมีคนลุกขึ้นยืนแล้วแบบว่าแสดงอารมณ์ปั๊บนึงตำรวจเข้าประกบเลยทันทีเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าฉันบูลลี่เธอเพราะเธอแพ้ด้วยนะบางทีเวลาทีมที่แพ้ก็จะเกิดการบูลลี่กันเองแบบเพราะหงุดหงิดอ่ะมันก็มีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้นะ
0: ครับผมยังช็อกกับเยอรมันไม่หายเลยค่ะอันนั้นยิ่งกว่านาทีบาปอีกครับ
1: อ๋อจุดโทษแพ้จุดโทษ
0: คือเขาตกรอบเลยเหรอ
1: คือถ้าคะแนนจริงๆแล้วเขาเสมอใช่ไหมเขาเสมอแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการน
0: ับ
1: คะแนนใช่ใช่ค่ะ
0: การยิงสุดโทษบีบหัวใจมากเลยนะแต่ก็สนุกดีนะ
1: แต่คนนั้นก็ต้องกดดันมากนะ
0: มันรู้ผลเร็วดี
1: ไม่ใช่สิ แต่คิดดูว่าถ้าเราเป็นคนที่ต้องยิงจุดโทษตรงนั้นอะความหวังของคนทั้งประเทศอยู่ที่เราอะ
0: อยู่ที่ปลายเท้าเลยเนอะ
1: ต้องกดดันนี่มันยาก
0: ลูกกลมๆลูกหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับผม
1: ที่คนทั้งโลกเฝ้าดูนี่แหละ
0: ครับส่วนคนล็อกนำเลยอิหร่านกับอเมริกาก็ยังพูดไม่ตรงกันเห
1: ็
0: นไหมทรัมป์ออกมาพูดว่าเดี๋ยววันอังคาร
1: ค่ะ
0: มีนัดคุยเจรจากันนะอิหร่านบอกว่าเหรอไม่มีเอาแค่นี้เลยนะผมรู้สึกว่าผมเหมือนติดตามข่าวของคนบ้าตอนเนี้ย
1: จริงๆแล้วพูดไม่ตรงกันแล้วพูดไม่ตรงกันแบบที่คนละอารมณ์ด้วยนะคะ
0: คนละเรื่องเลยไม่ใช่ว่าตกลงใกล้จะได้แล้วกับอีกคนหนึ่งบอกว่ายังไม่ใกล้ผมยังรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยมันยังพูดเรื่องเดียวกันแต่นี่บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมีนัดกันวันอังคารนะอีกคนบอกอ๋อไม่เห็นมีนัดเลยผมว่าฮะอะไรเนี่ย
1: และไม่ใช่ระดับบุคคลค่ะเป็นระดับประเทศ
0: และนี่เป็นข่าวระดับโลกที่มีคนแบบติดตามมันอยู่แล้วมันเหมือนคนพูดอะไรอ่ะมันจนไม่รู้จะยังจะควรจะตามเรื่องนี้ไหมแต่มันก็ต้องตามไง
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ล่าสุดคืออย่างไรคะพูดไม่ตรงกันอีกแล้วว่าอยู่ก็บอกว่ายังอยู่ในสนธิสัญญาที่จะเราจะหยุดยิงแต่ต่างฝ่ายต่างก็เริ่มยิงหรือแม้กระทั่งว่าอิหร่านเองตอนนั้นก็บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซสามารถที่จะอ้าวข้ามช่องแคบได้อย่างอิสระเสรีได้นะไม่มีอะไรที่มันเป็นความไม่ปลอดภัยแล้วอยู่ๆก็ยิงตอนนั้นไปเรือจากสิงคโปร
0: ์
1: แล้วไม่ใช่สิงคโปร์โดนลำเดียวด้วยนะคะเอาพอโดนแบบนี้อีกอเมริกาก็ไม่ยอมอีกก็ยิงไปยิงมาอยู่นี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้ามาสู่การพูดคุยกันอีกแล้วนะแล้วจนมาถึงล่าสุดแล้วค่ะที่อเมริกาบอกว่าเดี๋ยวจะคุยแต่อิหร่านบอกไม่เห็นมีค่ะเคลื่อนตัวไปที่ตรงนี้
0: ซึ่งตอนอิหร่านยิงเรือสิงคโปร์ผมก็งง
1: ใช่ๆว่ามันคืออะไร
0: ผมรู้สึกว่ายิงทำไมเขารู้อยู่แล้วนะว่าลำนั้นเป็นเรือชาติอะไรพี่ไอ้ก่อนยิงอ่ะแล้วสิงคโปร์ดูไม่น่าเป็นเรือที่จะถูกยิงอ่ะเหมือนกับตอนเรือไทยตอนนั้นก็ไม่น่าโดนไง
1: มันไม่อยู่ในความขัดแย้ง
0: อะไรว่ามันหาลอจิกไม่เจอนั่นแหละเอาเถอะก็เลยรู้สึกว่ากำลังติดตามความบ้าบิ่นบ้าบออยู
1: ่
0: น
1: ิ
0: ดหนึ่ง
1: เนาะแล้วเมื่อเช้านี้นี่เมื่อกี้มีขอข่าวด้วยเรื่องที่เบนซ์ขับรถไล่ชนกันหน้าแถวๆบันทึกเดชาคืออันนี้ก็เป็นความจะเรียกว่าบ้าบิ่นอีกแบบนึง
0: อ่ะมันเป็นเหตุเบนซ์ป้ายแดงนะครับขับไล่ชนรถนะครับ
1: 5-6 คัน
0: อ
1: ่ะไล่ชนรถแล้วก็ลากไปด้วย ไล่ชนแล้วก็ลากไปด้วย
0: ครับผมก็พุ่งในที่สุดมันตอนนั้นมันมีคลิปเผยแพร่ออกมานะครับรถเบนซ์พุ่งชนท้าย Fortuner นะครับแล้วก็มันในคลิป

0: คือแบบคนอารวาสอ่ะมันต้องเบอร์หรืออะไรก็ตามสักอันนึงอ่ะแต่พอแบบอันนี้มันเตรียมไว้แล้วอ่ะทะเลาะกับแฟนแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้คนอื่นไม่ควรจะต้องมารับผิดชอบสิ่งที่คุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำอันตรายต่อผู้อื่นอ่ะแบบ
1: แล้วสร้างความเสียหายมหาศาลนะฮะ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แย่มากเลยเนาะพูดตรงๆนะแย่มากเลยนะ
0: ตอนแรกอ่ะตอนที่เขาโดนฟอร์จูเนอร์เห็นไหมคะแล้วฟอร์จูเนอร์กำลังจะลงมาคุยพอจะลงมาคุยปั๊บเขาไม่ลงมาคุยแล้วยังขับรถไถฟอร์จูเนอร์จนกระทั่งคนขับต้องกระโดดขึ้นรถตัวเองให้ได้อ่ะ
1: คนแบบนี้เป็นคนอันตรายมากเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันชัดเจนมากเลยก็ไม่จริงๆไม่ควรปล่อยเพ่นพ่านนะเนี่ย
0: แต่แน่น
1: อนเอาจริงๆไม่ควรปล่อยเพ่นพ่านนะ
0: แต่ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเนาะอ่านเอาจริงนะ คือสมมติว่าเราบอกว่าอ้าวฉันจะต้องจับเธอไปเข้าคุกดีกว่า
1: ผมว่าประเทศเรามีคนที่ยังไม่ควรอยู่ในคุกใช้คำว่ายังนะฮะ
0: ค่ะ
1: ประเทศเรามีคนที่ยังไม่ควรอยู่ในคุกเยอะมากฮะเอาคนเหล่านั้นให้สิทธิ์ประกันตัวออกมาก่อนแล้วคนแบบเนี้ยผมว่าแบบบางทีเห็นชัดมากไม่ต้องตัดสินนาน
0: ค่ะ
1: อืม
0: เนี่ยแต่แบบเนี้ยแล้วไงอ่ะก็ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวต้องมานั่งดูคดีดูไปดูมาก็แยกย้ายอีกหรือเปล่าโดนปรับอย่างเงี้ย
1: ผมว่าแบบเนี้ยต้องเร็วในการตัดสินในการอะไรต่างๆนะฮะแล้วกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ
0: ค่ะ
1: มันจะช่วยคุ้มครองนะฮะพี่
0: จริง
1: ก็ใจป่ะเพราะว่าการลงโทษทำให้คนยำเกรงและเกรงกลัว
0: ค่ะ
1: แต่นะตอนนี้โกงก็ไม่ถูกจับตัดสินกันทีก็ลากกันไป10ปี20ปีอะไรอย่างเงี้ยบางทีฉันตายก่อนฉันก็เจ็บสุกไปแล้วหรือเจ็บสุกจนถึงจุดนึงฉันก็ย้ายประเทศหนีไปแล้วก็มี
0: ค่ะ
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกมันก็เลยปั่นป่วนอย่างที่ประเทศเราเป็นอยู
0: ่ใช่ใช่ค่ะและหลายประเทศอ่ะเจริญก้าวหน้าไปถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่ากฎหมายเขาแรงเราต้องยอมรับ
1: สิงคโปร์เป็นตัวอย่าง
0: โอ้โหแบบ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: พูดชัดเจนได้เลย
0: ค่ะ
1: คุณเอาง่ายๆคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นที่สิงคโปร์ตอนนี้เป็นไง
0: ใช่โอ้โหไม่ได้เลยนะ
1: อืมไม่ต้องสิงคโปร์ก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้พี่อ้อย
0: ใช่ค่ะ
1: ญี่ปุ่นกฎหมายจราจรรุนแรงมาก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วไม่ใช่แค่คนขับนะพี่อ้อยแล้วสมมติคนขับทำผิดคนนั่งยังมีโทษเลย
0: จริง
1: และสมมติว่าคนนั่งทำผิดคนขับรับโทษด้วย
0: ค่ะ
1: ผมว่ามันทุกคนรับผิดชอบร่วมกันเมื่อคุณอยู่บนพาหนะอันนั้นนะมันแบบเหมือนกับเป็นหน้าที่เธอต้องเตือนสติฉันนะ
0: ค่ะใช่
1: แล้วฉันต้องเตือนสติเธอถ้าไม่งั้นฉันต้องขัดขวางการขับรถนี้ของเธอเพราะเธอเหมือนสมมติเมาแล้วพี่อ้อยบอกเฮ้ยขับไหวผมต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับขับไหวหรือเปล่าเธอดื่มเธอต้องหยุดเข้าใจป่
0: ะ
1: ผมต้องคอยลังแล้วยังไม่รถคันนั้นออกอะไรแบบนี้มันก็หลายเรื่องมันเห็นความ make sense ของหลายๆที่ที่มันน่าจะทำกันได้เลย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: และข่าวใหญ่ที่เราเห็นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้คือเรื่องของลูกเรือการบินไทยนะคะแล้วก็อ่ะตอนนี้ข่าวอันแรกก่อนคือการขนยาเสพติดขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียนะคะและพอขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียคือเฮโรอีนเลยนะคะ
1: 1กิโล
0: ใช่ค่ะซึ่ง1กิโลเนี่ยพอถูกจับปั๊บนึงตอนนี้เขาไม่ให้ประกันตัวด้วยแล้วก็เข้าสู่การพิจารณาโดยการที่จะต้องขึ้นศาลกัน14กันยายนนะคะและเท่าที่ดูเนี่ยคือทางออสเตรเลียฟ้อง2ข้อหาซึ่งแต่ละข้อหาจำคุก25ปีในตอนนี้ก่อนนะคะ
1: ครับผมซึ่งเขาก็ประสานกลับมากับทางปปส.น
0: ะคร
1: ับหรือว่าถ้าก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งเขาก็ออกมาแถลงความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับว่าเขาประสานกันอย่างเข้มข้นนะระหว่างปปส.กับ AFP ทลายเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติก็ณตอนนี้ก็คือบุกตะลุยไปถึงที่พักของลูกเรือคนนี
0: ้แล้วก็
1: เข้าไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าถือว่าอันนี้เป็นปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจเกิดขึ้นนะครับก็เขาบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้นะตอนนี้ก็คือเป็นเพียงผู้รับฝากยาเสพติดเพื่อลักลอบนำติดตัวไปยังประเทศออสเตรีย
0: คือตอนนี้เนี่ยมันต้องดูกันหลายๆส่วนเพราะตั้งคำถามกันเยอะแยะมากมายเช่นเอ๊ะทำไมรอดจากสุวรรณภูมิแล้วทำไมไปติดอยู่ที่ออสเตรเลียได
1: ้ก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้ตรงสุวรรณภูมิมาตรฐานในการตรวจคืออะไร
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ออกมาอธิบายว่าเรามีมาตรฐานที่เป็นสากลในการตรวจค้นสแกนสัมภาระติดตามตัวหรือว่า carry on ต่างๆนะครับรวมถึงสัมภาระที่ต้องโหลดใต้เครื่องของเราไปเราก็รู้สึกว่าไอ้เขาก็ตรวจละเอียดนะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่หลักๆแล้วเขาโฟกัสที่การหาวัตถุอันตรายและอาวุธและสิ่งต้องห้ามผู้โดยสารอื่นๆอะไรเงี้ย
0: เกี่ยวกับเรื่องของระเบิดเท่านั้นค่ะเขาไม่ได้ตรวจในสิ่งนี้คราวนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะตรวจเข้มข้นขึ้นถึงเรื่องยาเสพติดเขาต้องมีหน่วยข่าวกรอง ต้องมีการแจ้งเข้ามาแต่ว่าใดๆก็ตามการที่ผู้โดยสารขาออกจะตรวจเรื่อง

0: ยาเสพติดเข้มน้อยกว่าผู้โดยสารขาเข้าถ้าเป็นผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศเข้ามาปั๊บหนึ่งมันจะมีตั้งแต่สุนัขไปดมกลิ่นหรือว่าการตรวจอะไรที่มียาเสพติดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยมีอาการหลุดลอดไปเพราะว่าผงที่มันเป็นผงแบบเนี้ยมันจะไม่ตรวจเจอให้เห็นความผิดปกติและเครื่องเอ็กซเรย์มันจะไม่ฟ้องนะคะแล้วก็คราวนี้ก็จะมีลูกเรือหลายๆคนที่ออกมาบอกว่าเขาได้รับแชทประมาณที่พี่คะพี่รับหิ้วของไปออสเตรเลียหรือเปล่าคะบางที่ก็บอกว่าพี่คะมีรับหิ้วของไปเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียแล้วก็มีที่ไต้หวันไห
1: ม
0: แล้วเขาก็มีการเตือนกันโดยกลุ่มลูกเรือว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะคือจริงการที่รับหิ้วของเนี่ยผิดกฎกติกาอยู่แล้ว
1: ผิดอยู่แล้วเพราะเขาเตือนอยู่แล้วว่าคุณต้องไม่รับหิ้วไม่รับฝากของอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอ่ะเวลาเราเดินทางเขาก็เตือนกันว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แม้แต่ตรงเอ็กซเรย์บางทีก็ฝากถือเขายังไม่ให้เลย
0: ให้เลยค่ะ
1: สมมติว่ามีสมมตินะมีคนที่ดูลำบากเคลื่อนตัวไม่สะดวกเนี่ยเดินยักเยอะยักยันพ่อหนุ่มเอ้ยฝากซื้อฝากถือกระเป๋านี
0: ้ให้ยายหน่อย
1: ให้ยายหน่อยได้ไหมยายจะยายเดินไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็บอกอ๋อได้ครับคุณยายฉันถืออ้าวสวยเลยปรากฏข้างในนั้นมีอะไรแบบเนี้ยคือในชั่วโมงนั้นน่ะฝากถืออะไรก็บอกว่างั้นฝากเจ้าหน้าที่เลยยาย
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้ระวังตัวกันมากมันมีสารพัดทริคกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการรับหิ้วจริงๆผิดอยู่แล้วแต่เราก็เห็นโพสต์กันนี่
0: ใช่แล้วเขา
1: จะออกเดินทางวันนี้รับหิ้วไง
0: คราวนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดเราจะสู้คดีจะสู้ในอะไรได้บ้างคือถ้าสู้ในอะไรได้บ้างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าหนึ่งสมรู้ร่วมคิดไหมอ่ะเขาก็ต้องดูแล้วก็อีกอันหนึ่งคือถ้ามันมีแชทแห่งการโอนตังก็ต้องมาดูว่าใดๆก็ตามอันนี้แปลว่าเธอไม่รู้หรือเปล่าแล้วก็มีคือไม่ใช่ว่าไม่ผิดแต่ว่าผิดในคดีไหนแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเป็นความตั้งใจอ่ะยังไงก็ตามก็ต้องติดสูงส
1: ุ
0: ด
1: คือถ้ารู้ทั้งรู้แล้วพิสูจน์ได้ว่ารู้
0: ค่ะ
1: มันก็จะเป็นอีกเรื่องนึง
0: ใช่
1: แต่ถ้าสมมุติว่าไม่รู้แล้วถูกหลอกหรือมันก็ในรายละเอียดมันจะแตกต่างกันนะฮะกับความว่ารู้หรือแค่ถูกหลอกให้หิ้วหรือแค่รับช่างหิ้วธรรมดาหรือเป็นส่วนหนึ่งที่รู้ทั้งรู้ว่ามันคืออะไรแต่ตั้งใจเอาเข้าไปเพราะมันก็มีข่าวแว่วออกมาว่าทำมาหลายครั้งแล้ว
0: อันนี
1: ้แล้วก็มีข่าวออกมาบอกว่าเหมือนรับค่าจ้างครั้งละล้านอะไรอย่างเงี้ยมีการบอกมาแบบนั้นเนี่ยซึ่ง1กิโลตรงนี้มูลค่าคือประมาณ10ล้านแต่ตรงที่บอกว่ารับจ้างครั้งละล้านผมยังไม่เห็นหลักฐานนะไม่รู้ว่ามันแค่พูดกันไปยังไงหรือเปล่าแต่ว่านะตอนนี้ก็คือมีแคปแชทแคปล็อกของ LINE ออกมานะครับจากคนที่ชื่อว่าอะไรนะอะไร
0: แป้งก็คือแป้ง
1: ก็ดูตั้งก็เลยหลอกลายกันไปป่ะเนี่ย
0: ก็เลยมีคนบอกว่าเอ๊ะใดๆก็ตามชื่อขนาดเนี้ยกล้าหิ้วหรือแต่ไม่รู้เหมือนกันค่ะตรงนั้นเราก็ไม่รู้จังหวะของเขาเนาะว่าจังหวะของเขาคืออะไรแต่ว่าตอนประเมินตอนนี้ล่าสุดนะน่าจะอยู่ที่ 11.47 ล้านสำหรับเฮโรอีนทั้งหมด
1: อ
0: ันนี
1: ้แต่พูดตรงๆนะสมมติว่ามีคนให้มาแบบเนี้ยจริงมันในแชทเขามีถามด้วยนะฮะว่ามันของที่จะหิ้วคืออะไร
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าเขาตอบไปว่ากระเป๋าค่ะ
0: เป็นกระเป๋ารูปช้าง
1: ใช่แต่สมมติว่าผมเอาของมาให้คือเราคงไม่รับหิ้วอ่ะพี่อ้อยแต่คนที่รับหิ้วอ่ะผมไม่รู้นะว่ามันมีมาตรการคืออย่างเช่นเอาของมาเราต้องเปิดเช็คหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะบางทีเขาห่อมาอย่างแน่นหนาเลยอ่ะเข้าใจป่ะคือนี่ห่อนี่ซีลมาแล้วนะคะของมันจะได้ไม่หกไม่เลอะ
0: ค่ะ
1: อย่าแกะนะคะซึ่งบางครั้งกว่ามันจะห่อได้มันเป็นเรื่องแบบเรื่องยากผมก็ไม่อยากจะบอกว่าถ้าจะรับหิ้วก็ต้องเปิดดูแต่ทางที่ดีคือมันไม่ควรรับหิ้ว
0: ค่ะอันนี้โพสต์จริงๆเขาบอกว่าชื่อแชทคือแป้งที่แปลว่าแป้งแต่บางทีมันก็ชัดมากเหมือนกันเนาะแล้วเขาบอกว่าคือถุงข้างนอกเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็นแบบหลายๆถุงก็คิดว่าอันนี้ต้องการจะส่งของที่ระลึกจากประเทศไทยไปให้ใครในออสเตรเลียหรือเปล่าแต่เวลาเขาไปเจอในถุงในซับในของกระเป๋านั้นอะ
1: อ้าวหรือว่ามันคือแป้ง นาทีบาปอีกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เธอพูดอะไรต่อเลยอะค่ะช่วงนี้กำลังอึ้งอยู่ที่เธอยิงเข้าประตูไป
1: นาทีบาปของฉันอีกแล้ว
0: อีกแล้ว
1: แต่ลูกโทษไปคิดเตะเข้าไหมไม่รู้นะ
0: เตะเข้าเลยอะ
1: นั่งอึ้งอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่นะผมว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ
0: ่ค่ะเพราะว่าหนึ่งมันสามารถที่ทำให้ออสเตรเลียไม่มีความเชื่อในการเดินทางจากประเทศไทย
1: ใช่แล้วจากนี้เวลาเราเดินไปเราจะถูกตรวจกันแบบ
0: โอ้โห
1: เหนื่อยก็ต้องรอดูว่า
0: และทางเราก็ต้องตรวจต่อนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยก็ตอนเนี่ยถึงได้บอกว่าไปคนที่บ้านไปตรวจสอบที่บ้านเลย
1: แต่เหมือนว่าตอนที่เขาบุกคนบ้านที่ประเทศไทยก็เจอแฟนนี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะแฟนเขาอยู่ทางนี้แล้วก็จริงเรื่องการรับหิ้วอย่างที่บอกแหละคือบางทีอ่ะรู้นะว่าผิดแต่เขาก็บอกว่าก็มีการรับหิ้วกันอยู่แบบนี้เรื่อยๆแต่ว่าตอนเนี้ย คือพอไม่ได้รับ
1: แล้วแฟนเขาถูกจับไหมฮะไม่ถูก
0: ยังไม่ถูกจับไม่ถูกจับ
1: เพราะมันนี่ก็นึกในใจอยู่ว่ามันไม่น่าจะมันถ้ายังเชื่อมโยงไม่ได้มันก็ไม่น่าจะยังจับไม่ได้อะอยู่ดีๆไปจับเขาอะว่าเขาหาอะไรอะ
0: ค่ะ
1: ก็ยังไม่รู้อยากรู้นะว่าเขารู้ไหมอะ
0: นั่นแหละ
1: แต่ก็คงยากมากที่อยู่ดีๆจะบอกอ๋อรู้ค่ะรู้ทั้งรู้ว่าขาตาหิ้วค่ะ
0: ก็ต้องดูตรวจสอบกันนั่นแหละจ้ะพี่ว่าก็ต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นแล้วว่าตกองคืออะไรเพราะจริงตอนนี้การบินไทยก็ออกแถลงการเหมือนกันว่ายังไงก็ตามเขาจะให้ความร่วมมือกับทุกส่วนของการตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้ก็คือถ้าผิดวินัยคือตอนนี้เขาให้ออกไปก่อนแหละคือพักการทำงานของเขาไปก่อนอยู่แล้วนะคะโอ้ยกว่าจะไปถึง14กันยายนนะต้องอ่านเพราะว่าหนึ่งก็ต้องติดไปกี่เดือนตอนนี
1: ้
0: กรกฎาค
1: ม
0: สิงหากันยาระวังค่ะใดๆก็ตามให้ระวังไว้ก่อนแล้วตอนนี้เขามีคำเตือนทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งเราไม่ใช่ลูกเรือแล้วเป็นการเดินทางอย่างที่น้องอ่านบอกแหละการรับฝากคิ้วหรือขนาดตอนนี้เราเห็นไหมคะกระเป๋าใดก็ตามที่วางอยู่อย่างที่ไม่มีเจ้าของชัดเจนแน่นอนอ่ะ
1: ผมเคยโดนตรวจด้วยนะพี่อ้อยพี่พ่อเคยโดนตรวจยาเสพติดไหม
0: ไม่เคย
1: แต่ว่าเขาก็ตรวจตามมาตรฐานนะเขาไม่ได้ตรวจแบบที่มองหน้าแล้วพาเราเข้าไปตรวจแบบโอ้โหน่ากลัวเชียอะไรเงี้ยคือเขาหนึ่งเขาจะมีเคนายก็คือน้องหมา
0: น้องหมามาดม
1: อีกอันนึงคือเขาจะมีลักษณะคล้ายๆไม้ยาวๆอันนึงซึ่งก็ไม่ได้ยาวมากนะแต่มันก็เป็นไม้สติ๊กอันนึงนะฮะแล้วตรงปลายเขาเหมือนเขาจะพันสำลีสมมติว่าแบบยาวสมมติว่าหน้าตามเป็นตะเกียบแล้วตรงปลายเขาจะพันสำลีไว้แล้วเอาสิ่งนี้รูดในกระเป๋าเราตอนที่เราผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะฮ
0: ะ
1: เขาบอกว่าขออนุญาตเปิดได้ไหมซึ่งบางครั้งเวลาเขาขออนุญาตเปิดเนี่ยเขาจะให้เราเป็นคนเปิดนะฮ
0: ะ
1: เขาจะไม่เปิดเองเขาจะชี้ว่าอยู่มาเปิดนะพอเปิดปุ๊บเขาจะยื่นไม้นี้เข้าไปในกระเป๋าเราแล้วกวาดที่พื้นมันไปตามมุมไปตามขอบมันอย
0: ่
1: างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาเอาไอ้เครื่องเนี้ยไปเข้าเครื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะยื่นปื๊ดเข้าไปอ่ะแล้วเหมือนไปเครื่องแบบตรวจเลยว่ามีอะไรติดปลายสำลีออกมาบ้างเสร็จปุ๊บขนาดผมไปกับลูกนะแล้วก็ผมเอารถเข็นไปด้วยเขาทำแบบนี้กับรถเข็นด้วยเขาบอกว่ารถเข็นผมหุบอยู่เขาบอกว่ากลาง
0: ค่ะ
1: แต่เขาถูกห้ามนะกลางสิผมก็กลางปุ๊บเขาก็เอาอีกไม้นึงมาขูดตามขอบรถเข็นต่างๆเลยว่าแบบมีไหม
0: ค่ะ
1: ก็คือแบบเผื่อคุณเล่นโคเคนออปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยเศษที่มันดมเป่าๆสุดๆกันมันกระจายอยู่เขาคือเขาตัวละเอียด
0: แล้วบางคนก็คิดว่าการมีเด็กหรือมีอะไรเงี้ยเป็นการแบบเป็นพร็อพ
1: บังแน
0: ่
1: มีเด็กเป็นพร็อพบังแน่
0: ใช่ค่ะคือเขาคงเจออะไรแบบนี้มาแล้วอะค่ะแต่ว่าต้องเป็นคดีที่ต้องดูนะเพราะว่าใดๆก็ตามต้องยอมรับว่ามันเป็นการทำให้เสียชื่อเสียงทั้งประเทศเราด้วยทั้งองค์กรด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้ข่าวล่าสุดมีตอนนี้เท่านี้ก่อน
1: ครับนะอ่ะอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ก็คือผมเพิ่งเห็นข่าวนะฮะแต่เขาบอกว่าจริงๆเหมือนการเคลื่อนไหวนี้มันออกมาตั้งแต่18มีนา
0: ค
1: มนะครับกับการที่ศาลอนุมัติออกหมายจับคุณอนันต์อัศวโพคินนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงนะฮะเพราะว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังอันดับต้นของประเทศเลยนะครับข้อหาคือสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินจากความเห็นแย้งของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน
0: ์ค่ะ
1: ถ้าเรายังจำชื่อนี้ได้นะนานมาก
0: นานมากค่ะนาน
1: จนต้องนานจนแบบสุดๆแล้วอ่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องของคดีของธรรมกายซึ่งก็นานมากเหมือนกัน
1: ก็เกี่ยวพันนี่แหละคือณตอนนั้นคือยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์แล้วนำที่ดินมาขายต่อให้กับนายอนันต
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเราติดตามเราก็จะรู้ว่าคุณอนันต์ก็ณตอนนั้นก็คือเหมือนกับเป็นลูกศิษย์สายนี
0: ้
1: นะครับอย่าเหมารวมนะฮะอย่าเหมารวมเรายังไม่ได้บอกว่าธรรมกายผิดอะไรนะฮะแต่ณตอนนี้เป็นเรื่องของบุคคลก่อนนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็แจ้งออกมาบอกว่าศาลจริงๆอนุมัติหมายจับตั้งแต่18มีนาคม
0: ปีไหน
1: ปีนี้แหละ
0: ปีนี้แหละ
1: มีนาเมษาพฤษภามิถุนาทำไมมันหายไปต้อง3เดือนมันถึงค่อยไปข่าวเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆเขาเคยนัดเพื่อที่จะมานัดหมายเพื่อจะแบบส่งฟ้องศาลเนี่ยตั้งแต่2เมษายน67นะคะแต่นายอนันต์ได้ส่งทนายความขอเลื่อนนัดเรื่อยมาอ้างเหตุผลเรื่องของอาการเจ็บป่วยและยื่นใบรับรองแพทย์
1: แต่มันเป็นหมายจับแล้วนะพี่อ้อย
0: นั่นสิคือตอนเนี้ย
1: หมายจับแปลว่าผิดนัดแล้ว
0: และล่าสุดก็คือไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
1: ซึ่งเขามีใบรับรองแพทย์นะครับเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณอนันต์อยู่ในภาวะใดนะฮะตอนนี้รายละเอียดของความเจ็บป่วยนั้นดูรุนแรงมากจริง
0: ใช่
1: นะครับผมจะเอาตามที
0: ่
1: แพทย์หญิงได้มาให้การนะครับกับพนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินอาญาของ DSI ตรงนี้นะฮะบอกว่าคุณอนันต์ตอนนี้อยู่ในภาวะนะฮะ ไตวายระยะสุดท้ายขั้นถาวรเคยผ่าตัดเปลี่ยนไตที่ประเทศออสเตรเลียแล้วเกิดภาวะร่างกายสลัดไต
0: ค
1: ำว่าร่างกายสลัดไตคือปฏิเสธไตนั่นแหละก็คือไม่รับไตอันนี้บอกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมจนที่สุดไตหยุดทำงานต้องกลับมาฟอกไตต้องกลับมาฟอกเลือดครับสัปดาห์ละครั้งตลอดชีวิตและก็ร่างกายเป็นผู้วิกฤตมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันหัวใจล้มเหลวเลือดออกในสมองไม่มีภูมิคุ้มกันเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ตลอดเวลาจึงไม่ควรเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ปลอดเชื้อหรือพ้นจากการดูแลของแพทย์เฉพาะทางนะครับแล้วก็จากการนัดฟ้องครั้งล่าสุดก็ไม่ปรากฏตัวในที่สุดก็เลยออกหมายจับในที่สุดมันก็เลยเป็นข่าวที่ดีเลย์มา3เดือนนะ
0: ค่ะแล้วก็เห็นไหมคะคุณผู้ชมของเราคุณผู้ฟังเราก็โยงมาบิ๊กอนันต
1: ์
0: ทนายจิตรีพี่บิ๊กอนันต์ค่ะ
1: โอ้ยอ่านดูจบแล้ว
0: โอ้รอตั้งนานเนาะอ่าน
1: ผมไม่ได้ดูเรื่องอะไรเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นอกจากแบบหนังโรงอะไรเงี้ยเข้าไปดูแบบถ้าหนังโรงเรื่องสุดท้ายก็คือไมเคิลแล้วก็วันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดู
0: Toy Story พี่ไอ้ตามโซเชียลอยู่แล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้พี่จะดูตามน้องอัน
1: เฮ้ยอันชอบค่ะ
0: พี่ชอบ Toy Story ทุกภาคเลยอ่ะ
1: แล้วผมขอพูดถึง Toy Story นิดนึงแล้วกันนะคือเราก็รู้ว่าทุกภาคของ Toy Story มันจะเป็นเรื่องของเล่นถูกทิ้ง
0: ของเล่นถูกทิ้ง
1: ของเล่นถูกลืมทุกภาคเลยผมว่าภาคนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรกันนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สุดภาคเนี้ยเป็นเรื่องของการที่ของเล่นถูกของเล่นด้วยกันถูกแทนที่ด้วยจอ
0: เนี่ยดูสิ
1: ท่านสมัยมากแล้วตอนเข้าไปแล้วเขาเริ่มต้นเล่าอ่ะผมรู้สึกขอบคุณมากเลยอ่ะที่เขาพูดแทนพ่อแม่ในโลกอยู่เข้าใจป่ะผมรู้สึกมันทำให้ผมอยากจะบอกว่าพ่อแม่ควรพาลูกไปดูเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเขาไม่ได้บังคับจิตใจนะแล้วเขาแล้วก็มีทางลงที่ดีด้วย
0: อยากดูมากพี่ชอบ Toy Story ทุกเรื่องเลยทุกภาคเลย
1: โอ้เขาทำให้เหมือนกับนึกออกปากเขาไม่เอียงไปอ่ะพี่อ้อยเขาไม่เอียงไปแต่เขาหาจุดที่
0: ค
1: อมโพรไมส์ได้แล้วก็อธิบายเรื่องของเล่นได้เซนติเมนทัลมากเลยผมน้ำตาไหลพรากเลยอ่ะ
0: ไม่แล้วแบบว่าอย่างภาคก่อนอ่ะที่เอาสิ่งที่มันเป็นแบบสิ่งที่เหลือใช้และกลายมาเป็นของเล่น
1: อ
0: ่ะแล้วเราก็มานั่งตำหนิกันว่าตกลงเธอเรียกตัวเองว่าของเล่นหน่อยจริงๆแล้วเธอคือขยะไม่เข้าใจหรอนี่ขนาดน้องอันพูดอยู่น้ำตาคลอเลยอ่ะ
1: ซึ้งอ่ะเขาทำดีมากเลยแล้วก็มันมีการเถียงกันของเล่นว่าเธอ useless
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็แบบสุดท้ายแล้วอะไร useless หรือไม่มีอะไร useless โอ้ดีแต่ผมไม่ได้คิดว่าลูกผมเก็ทนะ
0: เด็กๆใช่ไหมคะ
1: ผมว่าเขาเก็ทบางเรื่องแต่ผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนังครอบครัวไงผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่เก็ทอย่างหนึ่งเด็กเก็ทอย่างหนึ่งแต่เขามีเ
0: ม
1: สเซจที่เขาตั้งใจบอกพ่อแม่ว่าในความรู้สึกอ่านนะอย่าสุดขั้วในด้านหนึ่งในขณะที่เขาก็บอกลูกว่าเฮ้ยเด็กๆมันมีวิธีอื่นด้วยนะอย่าลืมอะไรเงี้ยดีแล้วเก่งมาก
0: ดูแน่ๆจ้ะต้องเบรกแล้วน้องอัน
1: ครับผมนะฮะอ่ะเราเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับใครที่สนใจหุ้นกู้นะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีฟังทางนี้แล้วกันนะครับอ่ะอย่างน้อยอย่างแรกที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำคืออย่างน้อยตรงนี้คุณปลอดภัยนะครับที่จะเข้าไปคุยนะครับที่จะเข้าไปหาความรู้ที่จะเข้าไปหาความเข้าใจนะครับหลายคนอยากลงทุนหุ้นกู้เพราะว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากนะครับแต่ยังมีคำถามคืออุ๊ยเลือกไงอ่ะตัวไหนดีอ่ะและที่สำคัญคือซื้อที่ไหนที่ไว้ใจได้ถ้าวันหนึ่งอยากใช้เงินแล้วเราจะขายที่ไหนยังไงอุ๊ยคำถามเยอะมากเลยแล้วเอาง่ายๆแค่ว่ามันคืออะไรก็ได้อ่ะนะฮะแวะไปธนาคาร CIMB ไทยเลยผู้นำตลาดหุ้นกู้อันดับ1ของไทยเลยนะครับการันตีด้วยรางวัลจากไทยBMA 7ปีซ้อนกับรางวัล Best Bond Dealer แล้วก็ Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market นะครับตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2025 7ปีซ้อนไม่แบ่งใครนะครับพร้อมดูแลเรื่องหุ้นกู้ครบจบในที่เดียวเลยนะครับคัดสรรเฉพาะพันธบัตรแล้วก็หุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือกหลากหลายเลยทั้งตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองนะครับมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำแล้วก็วางแผนการลงทุนนะครับพร้อมซื้อขายสะดวกได้เงินในวันแล้วก็ ็ดูพอร์ตได้แบบครบวงจรผ่านแอป CIMB ไทยได้เลยเริ่มต้นครับให้เงินทำงานแทนคุณกับหุ้นกู้ธนาคาร CIMB ไทยรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ก่อนที่เว็บไซต์คือ www.cimbthai.com พิมพ์ติดกันหมดเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับผลการดำเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตครับ
0: นะคะก่อนเบรกขอบคุณนะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคกาแลตค่ะและตะซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร้ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานนะคะและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

0: ณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุข
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอะไร

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: อ่ะกลับมามีคนบอกว่ารอฟังพี่อั๋นกับทนายจิตรีอยู่ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าสนุกผมชอบผมชอบมากเลยผมชอบมากเลยแล้วมีคนบอกผมว่าจบไม่ดีเฮ้ยจบดี
5: พี่ว่ามันเป็นจบที่รอไม่รู้เหมือนกันพี่รู้สึกมันมีภาคต่อเพราะมันมีหลายเรื่องที่ทิ้งปมไว้อีกอ่ะ
4: แต่ต่อให้จบแบบนี้อันก็โอเคเลย
5: ใช่ใช่ใช่ค่ะจบไม่แย่หรอกแต่เพียงแต่แค่ว่า
4: เพราะว่าแม้แต่จบก็ยังจบให้รู้ว่าก็เป็นแฟกต์อ่ะ
5: ทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงกัน
4: มันก็คือเรื่องจริงอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็สะท้อนหลายๆเรื่องอ่ะ
5: ค่ะพี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็พูดไปเดี๋ยวหลายๆคนจะแบบ
4: เดี๋ยวหาว่าสปอย
5: คือมันมีจังหวะบางจังหวะเหมือนกันที่เอ้าทำไมทนายจิตรีอยู่ๆก็เข้ามาช่วยเมฆไงซึ่งอันนี้พอดูอันนี้เสร็จปั๊บนะดูตอนจบเสร็จปั๊บเออจริงตอนนั้นมาจากไหนนะทำไมอยู่ถึงเข้ามาเลยตอนที่เมฆเจอปัญหาแล้วเดี๋ยวนั่นแหละไปดูก่อนมันสปอยไม่ได้จริง
4: เออแต่ผมว่าเขาก็เขียนบทได้เก่งมากค่ะ
5: เ
4: ขียนบทได้เก่งมาก
5: อุ้ยกว่าจะวางแปลนบทต่างๆนานา 6-7 ปีนะคะ
4: อืม
5: แล้วก็อันนึงของทนายปีศาจจะทำงานตามหลักเกณฑ์กติกาเช่นทุกคนจะมีช่วงเวลาของตัวเองไม่ให้เกินไปอ่ะเราต้องยอมรับค่ะว่าบางทีกองถ่ายเนี่ยถ่ายหามรุ่งหามค่ำเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอันนี้ต้องทำตามกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดนะว่า
4: ที่เป็นสากลใช่ไหม
5: อย่าเกินกี่ชั่วโมง
4: คือดูไม่ได้ถ่ายกันแบบว่าต้องรุ่งใช้แรงงานทาสเขาจะมีว่าแบบคุณต้องมีทำงานเท่าไหร่พักเท่าไหร่อะไรอย่างนี
5: ้
4: ในส่วนหนึ่งนะแต่ผมว่าคือสำหรับอันนะฮะหนังที่ดีพื้นฐานอย่างหนึ่งหรือซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดีอ่ะคือมันต้องไม่มีประโยคหรือคำพูดที่แปลวปากอ่ะเข้าใจป่ะ
5: คือพูดแล้วไม่เข้าปาก
4: นี่มันไม่ใช่ภาษามนุษย์เนาะหร
5: ือ
4: แบบยืนพูดคนเดียวหน้ากระจกหรืออะไรที่มันแบบดูแบบแปลก
5: ตอนแรกเริ่มเลยจริงๆอ่ะทนายจิตรีจริงๆจะเป็นทนายผู้ชายด้วยซ้ำแต่เขาก็ต้องคุยกันในทีมบทอ่ะว่าจริงๆโอ้แต่จริงน้องหญิงเก่งมากนะคะเชื่อว่าหญิงเก่งใช่ไหม
4: ก็แบกได้ทั้งเรื่องอ่ะ
5: และทุกคนก็เล่นดีในสัดส่วนของตัวเอง
4: ดีเลยดีเลย
5: ดีดีค่ะ
4: สนุกแล้วก็ไม่มีซีนไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีเหตุผลเข้าใจป่ะเหมือนเราดูหนังบางเรื่องหรือดูละครบางเรื่องจะบอกว่าโอ้ยบังเอิญไปหมดเลยนะจ๊ะบังเอิญได้ยิน บังเอิญเดินมาตรงมุมตึกพอดี บังเอิญอันนี้ผมรู้สึกว่าทุกอันมันสมเหตุสมผล
5: เ
4: พราะฉะนั้นมันเป็นการเคลื่อนตัวไปที่เราเชื่อมันได
5: ้ค่ะ
4: แล้วเวลาถามหาเหตุผลว่าทำไมคนนี้ถึงทำแบบนี้แล้วทำไมคนนั้นถึงทำแบบนั้นมันตอบได
5: ้และทุกคนมีปมปัญหาของตัวเองทุกคน
4: นะคะที่มีน้ำหนักพอดีอยู
5: ่ใช่ค่ะ
4: อะไรแบบนี
5: ้เมื่อกี้บอกหน่อยว่าน้องอ่านเราได้สรุปรวมคะแนนของการประกาศผลเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหรือยัง
4: ถ้าทางการอย่างเมื่อวานนี
5: ้
4: ก็สรุปเฉยๆแต่ยังไม่ทางการอ่ะสักหน่อยแล้วกัน
5: ค่ะ
4: ครับผม
5: นะคะตอนนี้ก็คือรวมคะแนนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเนี่ย 4,228,644 นะคะคือปีนี้จะเป็นปีที่คนออกมาเลือกตั้งน้อยกว่า4ปีที่แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ 52% นะคะและแน่นอนค่ะคุณชาชาสิทธิพันธ์หมายเลข9ได้รับคะแนนนะคะอันนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะ 1,537,784 คะแนนนะคะอันดับ2คือคุณมาริกาซึ่งคุณมาริกาเนี่ยหมายเลข14ค่ะคะแนนก็คือ34,494อ่ะบอกตัวเลขชัดๆหน่อยแล้วกันเพราะมันเป็นทางการนะคะแล้วก็มาที่ดร.โจค่ะได้รับคะแนน 188,144 คะแนน
4: ครับ
5: ตามน
4: ี
5: ้นะคะ
4: นะอ่ะประมาณนี
5: ้แล้วก็คุณชาชาติเองก็อย่างที่บอกค่ะว่าประชาชนสั่งพี่ก็ชอบคำนี้เหมือนกันเขาบอกว่าก็มีเวลาดีใจให้แค่1คืนหลังจากนั้นอาจารย์ชาชาติบอกว่าทุกอย่างคือการแบกความคาดหวังแล้วก็จะต้องเดินหน้าในการทำงานเลย
4: ครับอ่ะประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงเนาะสภากาชาติไทย เปิดให้ฉีดวัคซีนHPV free นะฮะสำหรับผู้หญิงนะแต่จริงๆผู้ชายฉีดได้นะครับพี่อ้อยนะครับแต่ว่าของสภากาชาดไทยฉีดให้ฟรีอายุ9ถึง26นะครับที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนนะครับเริ่มเลยวันนี้นะฮะถึง3กรกฎาคมหรือจนกว่าวัคซีนจะหมดแต่จำกัดแค่วันละ120คนอยู่ดีๆเดินไปเลยไม่ได้ไม่รับ walk in นะครับก็ต้องนัดกันก่อนนะฮะเปิดระบบตอน 13 นาฬิกาของวันที่ 29 ตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละนะครับมาตามวันเวลานัดนะครับเราลองเซิร์ชข้อมูลกันดูได้นะครับมันอธิบายยากกันอยู่พอสมควรแต่ถ้าคุณเซิร์ชเอา LINE ก็ได้สอบถามข้อมูลนะครับ LINE @091AOJEX โอ้ LINE ชื่อซะยากใช
5: ่
4: นะฮะแต่ว่าเอาตามนี้แล้วกันนะครับก็ลองเซิร์ชกันดูได้นะฮะเพราะจริงๆตัววัคซีนเองก็มันก็เป็นต้นทุนของหลายๆคนในชีวิตอยู่นะครับก็ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันถ้าคุณเซิร์ชคุณจะเจอเลยนะครับว่าวัคซีนฟรีของสภากาชาดไทย HPV นะครับแล้วมันจะมี QR code ให้คุณสแกนเพื่อที่จะใช้ในการลงทะเบียนต่างๆ
5: ค่ะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บอันนี้นะคะมันสามารถนำไปสู่มะเร็งปากมดลูกได้แล้วก็อันนี้เขา2สายพันธุ์ด้วยนะคะอีกอันนึงวันนี้วันที่30แล้วค่ะส่งท้ายนะคะไทยช่วยไทยพลัสเดือนนี้ใช้หมดยัง
4: ไม่ได้เริ่มเลยแย่มากเลยอ่านเสียสิทธิ์ไปแล้วเนี่ย
5: น้องต้องจะเสียสิทธิ์ไป1เดือนแต่ถ้าวันนี้ใช้ก็สักหน่อยนะคะ
4: วันนี้ได้เท่าไหร่200
5: ไม่สิ
4: ใช่ไหมได้วันละ200
5: วันละ200ใช่น้องอ่ะก็ได้แค่200
4: เพราะว่า
5: จริงๆแล้วคือแต่ละเดือนคือ 1,000
4: สารภาพลืมเมื่อวานนี้ก็เดินไปสแกนอยู่ก
5: ็นะคะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มต้นใหม่ก็คือ1กรกฎาคมอันนั้นก็จะเป็นยอดใหม่ของเดือนต่อไป
4: ครับ
5: นะคะมาเตือน
4: เมื่อวานลงไปกินข้าวที่ใต้ชั้น
5: ใต้ตึกเราหรอ
4: ชั้นอะไรนะ
5: กราวเอ็ม
4: ชั้นกราวเอ็มของแกรมมี่อ่
5: ะ
4: เขาเพิ่งเปิดใหม
5: ่
4: อ่ะเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทข้างล่าง
5: ใช่ค่ะ
4: เฮ้ยอร่อยใช้ได้เลยนะ
5: อร่อย
4: อร่อยเลยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: พี่นั่งกินพี่เซอร์ไพรส์แบบหลายๆเมนูก็นึกว่าแบบคงประมาณนึงเอ้ยไม่ประมาณนึงนะ
5: ใช้
4: ได
5: ้
4: เ
5: ล
4: ยอร่อย
5: ใช่ค่ะ
4: รู้สึกดีใจ รู้สึกดีใจ
5: น้องอันไปเลือกเมนูไหนอ่ะเพราะน้องอันไม่ชอบเผ็ดอ่ะ
4: กินข้าวมันไก
5: ่อ๋อข้าวมันไก่โอเค
4: เมื่อวานกินต้องหลายจานนะหมดเลยอ่ะข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: ข้างล่างอ่ะมีอะไรแบบแซ่บๆเต็มเลย
4: ครับขอเด้งมาตรงนี้นิดนึงนะ
5: ค่ะ
4: นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ทุ่ม 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สร้างฐานผลิตชิปและศูนย์ข้อมูล AI
5: ค่ะ
4: การประกาศแผนการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศเพราะมูลค่าสูงถึง 39.9 ล้านล้านบาท
5: ค่ะ
4: ก็คือเป็นการลงทุนของรัฐบาลที่เทียบเท่ากับ2ใน3ของมูลค่า GDP ของประเทศเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล AI แห่งใหม่ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ขออภัยของตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
5: ค่ะ
4: เพื่อจะชิงเค้กก้อนโตจากกระแส AI ที่กำลังเติบโตอยู่ในระดับโลกพร้อมประกาศแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกกรุงโซล
5: ค่ะ
4: เอาแค่4บรรทัดอยากปรบมือให้หมดเลยมันเป็นการบอกวิสัยทัศน์ของประเทศและการบอกว่าอนาคตของประเทศกำลังจะไปที่ไหนเราแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไร how เข้าใจป่ะผมเวลาผมอ่านข่าวอย่างนี้ผมไม่เห็นต้องถามเลยว่า how พี่อ้อยแต่ผมอ่านข่าวประเทศไทยผมจะลงท้ายว่า how
5: ยังไงนะเธอโดย
4: ทำไมพูด
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อันนี้ก็คือ semiconductor ปัญญาประดิษฐ์ทางกายภาพ data center 3แกนหลักนะฮะ3แกนหลักมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่พูดแล้วนะ semiconductor นะ data center และ AI นะ3แกนที่เขาเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างก้าวกระโดดเข้าสู่เทรนด์นี้แล้วคุณจะไม่ตกยุค
5: ค่ะ นาะ
4: ผมว่ามันเห็น
5: เป็นรูปธรรมค่ะว่าตกลงตรงไหนบ้าง
4: แต่ตอนมันเห็นความแตกต่างของประเทศพี่อ้อย
5: และช่วงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของพรบ.งบประมาณนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่าต่อแล้วกันนะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะคะเขามีการเปิด5กระทรวงที่ได้รับมากที่สุดแล้วก็ช่วงนี้กระทรวงดีอีของพวกเราบ้างเพราะว่าเราก็ต้องมาดูแลพวกนี้ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 33.6% จากปีก่อน
4: อืม
5: ค่ะ
4: ครับผมนั่นแหละก็จริงๆคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากว่าทำไมก็ถึงตัดสินใจกระโดดเข้ามาทำสิ่งนี
5: ้
4: นะครับก็ดี
5: จบลงสั้น
4: ๆดี
5: ดีค่ะ
4: ครับผมอ่ะก็หลายคนครับส่วนประเทศไทยเราก็มาจัดการกันตรงนี้เอานะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญอยู่ของเราตรงนี้เหมือนกันนะครับกับหนี้ครัวเรือนตอนนี้หนี้ครัวเรือนของประเทศไทย
5: ส
4: ูงสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เคยมีมานะครับมีหนี้ครัวเรือนของหลายๆประเทศที่สูงเหมือนกันแต่ไม่น่าตกใจ
5: ค่ะ
4: เท่าเมื่อเราไปดูในรายละเอียดอย่างแรกเลยคืออัตราการหนี้เสียอ่ะหรือความสามารถในการชำระคืนของหนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมีหนี้ยังไม่น่าตกใจเท่ากับว่าหนี้นั้นเป็นหนี้อะไรแต่ถ้าว่าเป็นหนี้เสียนะครับแล้วหลายคนอยากจะแก้และไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงต้องตั้งใจฟังตรงนี้นะครับมันมีวิธีที่เราจะสามารถพาตัวเองออกมาได้แล้วจริงเราต้องขอบคุณที่มันมีคนมาจัดการให้มาเลยไปครึ่งทางให้เราได้แล้วขนาดนี้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีลองฟังดูบางคนไม่รู้จะเริ่มยังไงบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารเพราะมันอาจจะมีหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนตอนนี้เขามีโครงการที่ชื่อว่าปิดหนี้ไวไปต่อได
5: ้
4: โครงการดีๆครับที่ร่วมกันจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซม SAM นะครับหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินเปิดระบบ Smart Self Service ครับให้คุณแก้หนี้เสียได้เองเลยผ่านไลน์ทางการคือ LINE นะครับ @sam social amc นะครับเป็นตัว S หมดเลยนะ SAM SOCIAL แล้วก็ AMC C คือ Ccat นะครับก็ทำครบทุกขั้นตอนได้ใน LINE ครับสะดวกง่ายจบที่เดียวเลยขั้นตอนแรก1คือตรวจสอบสิทธิ์ถ้าว่าคุณเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้วอันที่2คือยืนยันตัวตนอันที่3คือคุณไปเลือกครับว่าแผนชำระหนี้เนี่ยอันไหนเหมาะกับคุณมี2แผนคือ1จ่ายปิดจบเลยแล้วลดเงินต้นได้สูงสุดถึง 50% ชำระครั้งเดียวจบหรือว่า2คือผ่อนเถอะผ่อนผ่อนชำระก็จะลดเงินต้นได้สูงสุดอยู่ที่ 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็ไปลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่คือขั้นตอนที่4และอันที่5ก็คือชำระเงินตามแผนที่เราเลือกไปแล้วคือเราไม่ต้องไปนั่งต่อรองว่าลดได้เท่าไหร
5: ่
4: ขอแบบไม่มีดอกเบี้ยได้ไหมลดดอกเบี้ยได้ไหมเขาไปดีลมาให้แล้วอะทำมาให้เราแล้วไปต่อรองตรงนี้มาให้เราเสร็จแล้วนะครับที่สำคัญคือยิ่งเข้าร่วมไวคุณก็จะยิ่งมีโอกาสได้ดีลที่ดีเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีถ้าคุณเข้าร่วมเร็วคุณก็จะผ่อนได้นานกว่าค่างวดต่อเดือนมันก็จะต่ำลงด้วยปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติของเครดิตบูโรก็จะกลับมาดีครั้งหนึ่งมันก็จะเพิ่มโอกาสของคุณในการเข้าถึงสินเชื่อเมื่อจำเป็นได้อีกครั้งในอนาคตนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครเลยมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน LINE @samsocialamc ครับ
5: ค่ะนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ Green Morning Show ยังเป็นที่อ้อยอีก1วัน
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาแรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
5: นะคะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วไว้เจอกันนะคะขอบคุณมากเลยในการติดตามกันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์ หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนน่ะเค้ามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเค้าก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบเนี้ยมันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆมั้ยอ่ะหมอเพื่อน
6: เค้าช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
12: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Green News โดย
5: ใครดีอันดับหนึ่งต้องภูเขาทอง
4: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
6: แบตื่นเช้ามาอยู่ๆก็มีคนมาแบ้ใส่
7: ทำไมเขาไปแบ้ใส่คุณเลยอ่ะแล้วลิ้นใส่ทำไม
6: เขาเห็นผมตาบวม
7: ๆ
6: ผมก็เลยบอกว่าผมเป็นตากุ้งยิงอะไรเงี้ยเพราะว่าเออก็ตอนตีแบดอะเน
7: า
6: ะ
7: แต่จริงตากุ้งยิงอ่ะมันติดกันได้นะ
6: อยู่ๆนางก็เป็น
7: ทำยังไงดี
6: นางก็เป็นแบบว่าคนที่แบบถอยตัวออกไปแบบไม่มีการเดินลอยๆออกไปเหมือนผีจังเลยเมื่อกี้
7: พักเนี่ยยิ่งคันหน้าคันตุ่มอะไรคือ
6: ก็อย่าเพิ่งขยับสิแต่ผมจะไม่จับตาผมนะ
7: เธอไม่ได้จับตาเธอแต่ว่าเธอจับทุกอย่าง
6: แต่เธอต้องจับดูตาฉันด้วยจับตามองนางจะเอาแอลกอฮอล์เช็ดมือเช็ดโต๊ะมาฉีดตาผมคุณผู้ฟัง
7: รีบทำงานรีบออกไปจากห้อง
6: ไม่ติดไม่ติดไม่ติด
7: ติด
6: ผมไม่ได้เอาอะไรไปป้ายคุณ
7: ติดเพราะว่ามือเธอเนี้ยจับตาจับหน้า
6: ผมไม่จับตาไงไม่จับจริงๆเพราะว่าตามันบวมช้ำขนาดนี้ไม่จับ
7: เอาอย่างนี้ฉันอนุญาตให้เธอกลับบ้านได้เลย
6: เธอแอนเธอช่วยเอามือมาบีบหนองออกจากตาหน่อยได้ไหม
7: OMG
6: คนตอนเด็กๆเขาบอกว่าคนเป็นตากุ้งยิงคือคนไปแอบดูคนโป๊มาเอาจริงๆพี่เป้ไปทำอะไรมาคะวะ
7: ไม่ได้ไปดูใครโป๊แค่เขาดูตัวเองแค่นั้นแหละ
6: แล้วก็โป๊เหมือนกันนะ
7: ดูอยู่ทุกวันติดตามกันนะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้อากาศร้อนไหมเมื่อเช้าเย็นๆเหมือนกันเนาะฝนตกป่ะเมื่อคืนอ่ะ
6: ไม่รู้สึกจริงเมื่อเช้าเพราะว่าหมัววุ่นวายกับตาตัวเอง
7: วุ่นวายกับตาม
6: ันจะประคบร้อนไม่ทันละเดี๋ยวก็ต้องออกมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย
7: ทีหลังก็ลาไปเลย
6: ตากุ้งยิงเนาะ
7: เออพักอยู่บ้าน
6: แล้วที่สำคัญคือไงรู้ป่ะ
7: เยอะไง
6: รู้ไหมว่าผมมารับแทนโบยแล้วคุณคิดดูผมอ่ะจะต้องลากแทนโบอีกกี่วันเน
7: ี่
6: ย
7: ทำไงดี
6: แล้วตายกุ้งยิงเนี่ยแล้วตอนนี้ลาไม่ได้แล้วนะเขาไม่ให้ลาแล้วนะ
7: เต็มโควต้า
6: ไม่มีใครมาแทนแล้วนะ
7: ให้ต้องอยู่กับเขาครึ่งวันอากาศร้อนๆไอติมไหมทุกคน
6: คุณดีนะ
7: เธอไม่ธรรมดาคุณผู้ฟังก็ไม่ธรรมดาจะเสิร์ฟไอติมธรรมดาให้คุณผู้ฟังทานไม่ได้
6: ไอติมไม่ธรรมดาเป็นยังไง
7: อันนี้เป็นไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟผสมหอยนางรมสดจ้า
6: ไอติมกับของคาวมันเข้ากันเหรอคุณ
7: เอ้าเรายังมีไอติมไข่แข็งเลย
6: ไม่กินไง
7: กินอร่อยไอติมไข่แข็งอร่อย
6: ไม่กิน ไม่กิน
7: ดูเธอแล้วไม่เอาใจ
6: ผมรู้สึกว่าของคาวไม่ควรกันอยู่ของหวาน
7: มันไม่ได้คาวอย่างที่เธอรู้สึกหรือที่เธอคิดเลยเออเขาทำดีนะคะคือหลายคนก็จะคิดแบบเป้แหละเธอของคาวกับของหวานมันไม่อยู่ร่วมกัน
6: เป็นหอยนางรมอ่ะ
7: นั่นไงสำหรับไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟสมหอยนางรมสดเนี่ยนะคะเป็นเมนูของหวานรับอากาศร้อนจากร้านอาหารริมทางชื่อว่ามิชิโนเอกิยามาดะอยู่ในจังหวัดอิวาเตะญี่ปุ่นนะคะมีส่วนประกอบหลักเป็นไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเนื้อเนียนนุ่มท็อปปิ้งด้วยหอยนางรมสดๆนะคะส่งตรงจากอ่าวยามาดะจังหวัดอิวาเตะก่อนจะปิดท้ายด้วยการราดซอสถั่วเหลืองสูตรพิเศษของทางร้าน
6: มันเข้ากันจริงเหรอเนี่ยฟังแล้วดูมันแปลกๆอ
7: ่
6: ะ
7: ไม่รู้
6: มิน
7: คือดูโดยรวมอ่ะหลายคนก็อาจจะยังไม่เห็นถึงความเข้ากันนี่ไงระหว่างหอยนางรมสดมีนมหวานมีซอสถั่วเหลืองรสเค็มแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอศกรีมและบรรดานักชิมที่เขาไปชิมมาเขาก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเธอคุ้มค่าที่จะไปลองจ้า
6: ลิ้นเขามีปัญหาหรือเปล่า
7: ลิ้นเรานี่แหละ
6: ลิ้นเขามี
7: เราไม่ถึงลิ้นเขาไง
6: จริงเหรอ
7: บอกว่ามันกระตุกต่อมรับรสได้เป็นอย่างดีนะแต่ว่างานนี้นะคะชาวโซเชียลก็วิจารณ์กันแหละอื้ออึงเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยตายนึกว่าเมนูนี้เนี่ย AI รังสรรค์ขึ้นมาซะอีกไม่คิดว่าจะเป็นอาหารที่มีอยู่จริงบางคนก็บอกว่าอุ๊ยเธอมันเกินขอบเขตขนมหวานไปแล้วเปล่าทางร้านก็บอกว่าเขาจะเปิดขายไปตลอดช่วงหน้าร้อนนี้นะคะในราคาคนละ600เยนบอกว่าคุณหารเอาเองว่ากี่บาท
6: ครับเนี่ย
7: ก็เผื่อใครอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม
6: ่ๆว่าเอาของหวานไปกินของคาวใช่ไหม
7: ค่ะ
6: คุณฟังมาละมาละ
7: บอกว่า
6: แล้วพี่ไปกินบัวลอยไข่หวานมั้ยคะนะ
7: เธอกินเปล่า
6: ไม่กินไง
7: อ๋อไม่กิน
6: ก็คือไม่ใส่ไข่
7: ไม่ใส่ไข่กินบัวลอยแต่ไม่ใส่ไข
6: ่บัวลอยกินไม่ใส่ไข่
7: ม
6: ีความรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันแต่ไข่อ่ะมันเป็นส่วนผสมของการทำของหวานนะ
7: ใช่ใช่
6: อันนี้โอเค
7: แต่
6: หอยนางรมเนี่ย
2: ไม่รู้ว่า
7: เออบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออหรือว่าจะอยากลองดูหรือบางคนก็ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย
2: ภาคใต้มีขนมหวานที่ทำจากปลาหมึกสดยักษ์นะ
7: อ๋อหรออ
2: ่าเห็นไห
7: ม
2: ก็มีก็ได้แหละเราก็มันไม่ได้ผิดแต่ว่าอยู่ที่ว่าไม่กิน
7: ดูว่ามันไม่ถูกจริตเรา
2: เออมันแบบรู้สึกว่าไม่ของข้า
7: อาจจะยังก่อนเลย
2: ประมาณอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็ไม่ผิดไง
7: ไม่ได้ในวันใดวันหนึ่งอาจจะได้ลิ้มลอง
2: เนี่ยมีคนบอกว่าพี่เป้ต้องลองเปิดใจให้ไอติมไข่แข็งนะ
7: ไอติมไข่แข็ง
2: มันอร่อยนะ
7: อร่อยจริงเธออยากให้ชิมแบบสักนิดนึงอะไรอย่าง
2: เงี้ยก็งื้อไว้ก่อนอ่ะ
7: เอาวันใดวันหนึ่งชิมแล้วมาบอกด้วยปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังใครอยากให้เงินออมโตแต่ว่าไม่ชอบเสี่ยงนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการออมนะคะนั่นก็คือหุ้นกู้ระยะสั้นอายุ12ถึง36เดือนจากธนาคาร CIMB ไทยจุดเด่นของเขาก็คือได้รับผลตอบแทนสูงกว่ารับดอกเบี้ยสม่ำเสมอแล้วก็ยังช่วยให้วางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นด้วยอายุลงทุนที่ไม่ยาวเกินไปนะคะมั่นใจในการรักษาเงินต้นคล้ายกับเงินฝากสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยเริ่มต้นจากหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำนะคะที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ช่วยเพิ่มสภาพคล่องค่ะซื้อผ่านตลาดรองได้ทุกวันไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านแอป CIMB ไทยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ธนาคาร CIMB ไทยเนี่ยเขาได้คัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือกหลากหลายเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนคุณกับธนาคาร CIMB ไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะหุ้นกู้คืออะไรยังไงนะเฮียวิทย์สิทธิเวคินมีอธิบายเรื่องหุ้นกู้เอาไว้ในคลิปคือเขาอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลย เออนะคะคุณผู้ฟังไปดูได้ทาง Facebook YouTube TikTok ธนาคาร CIMB ไทยนะคะแค่เสิร์ชคำว่า CIMB ไทยแบงค์เท่านั้นเอง
2: ครับ
7: หรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลย www.cimbthai.com นะคะสอบถามก็ได้โทรไปที่เบอร์026388277 026388277นะคะหรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ
2: ครับ

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ขอบคุณหลายๆข้อความที่เป็นห่วงนะฮะเรื่องของตากุ้งยิงนะฮะบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นแล้วทรมานเนี่ยเข้าใจเลยพี่เป้จริงมันตามันช้ำมันบวมมันเป่งมันบอกไม่ถูกเนาะอันนี้เป็นข้อความเป็นห่วงใช่ไหมเนี่ยตาตีแล้วยังเป็นกุ้งยิงอีกมองเห็นทางไหมครับวะฮะนี่คือข้อความเป็นห่วงใช่ไหมอีกอันนึงบอกว่าสมน้ำหน้าพี่เป้นะคะพี่เป้เป็นบ่อยมากตากุ้งยิงอันนี้คือเป็นห่วงเหรอทั้งสองท่านนะครับผมขออนุญาตมัดรวมนะฮะแล้วก็ลงหวายทีเดียวนี่แน่ทำไมร้ายกับเป้อย่างงี้ล่ะ8โมงถึง11โมงครับอยู่กับพี่เป้นะครับและ11โมงจนถึงบ่ายโมงครับก็อยู่กับพี่เป้ครับในวันที่เป็นตากุ้งหญิง

มีหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะก็บอกว่าพี่เป้ต้องหาสาเหตุแล้วล่ะถ้ามันเป็นบ่อยขนาดนี้สำหรับเรื่องของตากุ้งยิงนะสาเหตุผมว่ามันน่าจะมาจากที่ผมออกกำลังกายนี่แหละคุณผู้ฟังเหงื่อเอ้ยมันเข้าตาอะไรเงี้ยบางทีก็เผลอแบบเช็ดแบบมือสกปรกอะไรเงี้ยจะต้องพยายามเลย

านข้อความนี้แล้วรู้สึกแปลกๆพี่เป้ต้องรักษาสุขภาพนะจะได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับพวกเราไปนานๆแปลกไหม

คุณฟังครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนเนาะโอ้โหนะยังไงล่ะชีวิตของพวกเราผ่านมาแล้วครึ่งปีเป็นไงกันบ้างนะครับสู้กันต่อเนาะอีกครึ่งปีหลังนะฮะวันนี้วันที่30มิถุนายนครับเป็นวันอีก1วันที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับเขากำหนดให้ว่าวันนี้30มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันโซเชียลมีเดียเดย์นะฮะวันโซเชียลมีเดียนั่นเองครับคุณผู้ฟังนะครับก็โซเชียลมีเดียเนาะมันมีอิทธิพลกับเรามากมายถ้าเอาแบบเอาจริงๆจังๆเลยนะผมว่าตัว Facebook เนาะน่าจะเป็นตัวที่ทำให้แบบว่าโอ้โหโลกโซเชียลนี่มาแรงมากนะครับ Facebook YouTube ตามมา Twitter Instagram เงี้ย TikTok

TikTok เงี้ยแต่ละแพลตฟอร์มมาโอ้โหเราก็ทำให้เราก้มหน้าเป็นสังคมก้มหน้ากันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้แหละวันโซเชียลมีเดียนะครับนั่นหมายความว่าสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทวันนี้ใครส่งข้อความหาพี่เป้นะฮะเล่นโซเชียลมีเดียด้านไหนยังไงติดอะไรยังไงชอบเล่นตรงนี้มากเลยชอบเพราะอะไรใดๆเริ่มเล่นแล้วปื้มไม่ปื้มแบบไหนยังไงส่งข้อความเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียที่คุณใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับส่งข้อความหาพี่เป้แค่นี้แหละนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเลขโทรศัพท์เลือกเพลงที่อยากฟังไว้ด้วยเดี๋ยวเรนดอนมาผู้โชคดีแจกกันกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทกับวันโซเชียลมีเดียเดย์ครับ

โซเชียลมีเดียนะครับที่พี่เป้ไล่มาตั้งแต่ Facebook ใช่ไหมคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าพี่เป้ครับพี่เป้ลืมไปอย่างนึงค่ะไฮไฟไงคะไฮไฟใช่ใช่เราเล่นกันมาตั้งแต่ไฮไฟโอ้แต่ตอนไฮไฟนั้นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะมันเก๋

0: ถ้าตามข้อมูลที่เขานับกันนะฮะเขาบอกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับด้านทางธุรกิจเจ้าแรกนะครับเขาบอกว่าเปิดตัวเมื่อปี2546นะครับชื่อ MySpace คุณผู้ฟังเคยเล่นไหมคุ้นชื่อนะแต่พี่ไม่เล่นไม่ได้เล่นนะ MySpace เนี่ยนะฮะอันนั้นแหละมันเปิดมาในปีเดียวกันกับ Facebook เขาว่าอย่างงี้นะครับในปี2546ครับผม
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
2: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
2: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพยาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพยาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ื่อสุขภาพ
1: Parlay
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
2: ทุกคนคิดถึงเสียงของพี่พลพลกันไหมไอ้นี่คือเพลงล่าสุดของพลพลนะฮะพลพลพลกองเสงครับกับเพลงที่ชื่อว่าไรน้ำหนัก

0: ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมากันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นโซเชียลต่างๆนะครับบางคนก็โหเล่นเยอะมากนะฮะเล่นทั้ง Facebook TikTok IG LINE แต่การเล่นของเขาก็เป็นเล่นคนละแบบนะอย่าง Facebook เนี่ยหาเพื่อนเจอนะพี่เป้อย่างเงี้ยTikTok เนี่ยเอาไว้ซื้อของค่ะ IG ก็เอาไว้ส่องดูชาวบ้าน LINE ก็ไว้ทำงานไงครับพี่เป้อย่างเงี้ยโอ้โหเล่นคุ้มมากนะฮะบางคนเล่นตั้งแต่ Twitter จนตอนนี้มันเป็น X กับพี่เป้ชอบเล่นเพราะว่ามันข่าวเร็วดีนะแล้วมันสั้นๆไงมันแบบอัปเดตข่าวอย่างเงี้ยชอบเล่น Facebook นะฮะเอาไว้เก็บความทรงจำพี่แม่เราเก็บรูปเก็บข้อความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกับกินเวฟด้วยอันนี้น่ารัก IG ชอบเล่น Your Story ค่ะลง Your Story ทุกวันเลยค่ะนะฮะน่ารักมากนะครับก็ส่งมากันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะมีหนึ่งผู้โชคดีเนาะที่ได้ไปได้แก่แลนดอมเจอคุณโจ้นะฮะสวัสดีครับคุณโจ้ครับ
1: สวัสดีครับพี่เป้
0: โอ้ยินดีมากครับคุณโจ้เย้เย้เย้
1: ดีใจจังเย้เย้เย
0: ้โอ้วันนี้ได้แล้วเนาะกระสิบเติมน้ำมัน1,000 บาทนะคุณโจ้นะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณโจ้เล่นโซเชียลมีเดียหนักไหมเล่นแบบทุกแพลตฟอร์มเลยไหม
1: ไม่เลยค่ะไม่เลย
0: ส่วนใหญ่
1: ก็คือส่วนใหญ่ก็จะดู YouTube แล้วก็เล่นเฟซบุ๊กอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าอยู่90อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แหมอย่าไปคิดอย่างงั้นนะเราหนักที่ YouTube กับ Facebook ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีพวกที่ทำขนมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบได้กล้าที่จะลองทำเพราะว่าเป็นคนแบบเป็นคนบุคลิกที่ไม่ใช่จะทำขนมได้อ่ะ
0: อ๋อคือหมายความว่าเราดู YouTube ดู Facebook เห็นเขาทำขนมเราก็เลยลุกขึ้นมาทำบ้างอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะช่วงโควิดช่วงโควิดก็คือเราหยุดทำ work from home แล้วเอาเวลา work from home มาแอบทำขนมก็คือทำกับลูกอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาเราก็จุดประกายกลายเป็นว่าเราก็ follow ดูคนนั้นคนนี้เอามาทดลองทำรีเสิร์ชทำเป็นของสูตรเราเองกลายเป็น pre order กลายเป็นรายได้ของเราเองเลย
0: อุ้ยเก่งมากอุ้ยดีมากคุณโจโอ้โหเลิศแต่คุณโจมีคล้ายๆผมอยู่อย่างนึงก็คือตอนโควิดเนาะเราก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เป้ก็ดู YouTube แล้วก็ทำขนมเริ่มทำขนมเริ่มทำอาหารเหมือนกันนะครับแต่ว่า
1: พรีออเดอร์เลยค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้พรีออเดอร์ได้แค่ทำกินกันเอง
1: น่ารัก
0: โอ้ยเยี่ยมเลยฮะคุณโจสุดยอดนะฮะก็ตอนนี้ก็ขายดีขายดีใช่ไหม
1: มันก็ไม่ขนาดนั้นค่ะเอาที่เราสะดวกเราอายุมากแล้วเรามีเวลาใส่ใจให้ส่วนอื่นด้วยออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างก็เอาที่เราสะดวกแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้ลูกค้าที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเขาน่ารักทุกคนเราได้เพื่อนใหม่จากตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดีจังเลยครับส่วนใหญ่ทำขนมเป็นประเภทไหนครับ
1: เป็นส่วนใหญ่เป็นเค้กค่ะ
0: เม
1: น
0: ู
1: เค้กค่ะใช่ค่ะ
0: พูดแล้วก็น้ำลายไหลเลยนะคุณโจ้นะโอเคโอเคแอบสั่งได้ไหมไหนๆก็โปรโมทได้อ่ะสั่งผ่านยังไงคุณโจ
1: ้โอ้ยไม่กล้าค่ะแล้วแต่อารมณ์แม่ค้า
0: พูดได้โอเคอ๋อถ้าเดือนนี้ฉันมีอารมณ์ก็ค่อยจะสั่งนะอย่างเงี้ยเหรอ
1: มีงานเยอะก็จะงดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะอยากจะโผล่สุขภาพ
0: โอเคได้ตามนั้น
1: ก็จะทำ
0: โอเคครับยินดียินดีนะคร
1: ับแฟนดีใจได้คุยกับพี่เป้ด้วย
0: ขอบคุณเช่นกันนะครับ
1: ตั้งนานค่ะ
0: หนึ่งเพลงที่เลือกไว้เพลงอะไรนะ
1: ลำปามค่ะ
0: ได้เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีมากครับสวัสดีครับน่ารักมากนะครับอีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้นะฮะขอบคุณมากๆครับที่ร่วมสรุปกันคุณผู้ฟังในทุกๆเช้านะฮะใครที่ยังไม่เคยได้ก็ต้องให้ได้สักวันหนึ่งแหละนะฮะกับ Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ครับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วย

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: ไปกันคุณผู้ฟังนี่ผมก็นั่งคิดเล่นๆนะสมมติถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราไปกันไหมคุณผู้ฟังเรานัดไปเจอกันตรงนี้เลยต่างคนต่างบินกันไปแล้วก็ไปเจอกันตรงนี้1วันเลยแล้วก็นัดกินข้าวถ่ายรูปเที่ยวเล่นด้วยกัน1วันแล้วก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองนะงี้ก็น่าสนุกดีเนาะว่ามั้ยนะครับใครที่ชื่นชอบอยากจะไปทางฝั่งยุโรปนะครับตอนนี้นี่เลยครับก็ต้องแนะนำเป็นอัมสเตอร์ดัมนะครับเมืองที่น่าไปมากๆนะครับบรรยากาศเขาจะแบบเงียบๆนะฮะชิวๆมีเสน่ห์กับเรื่องราวของสถานที่เนาะคาเฟ่เขาดีๆนะมุมต่างๆที่เขาแบบว่าทำเมืองออกมามันสวยงามอะแถวๆจอร์ดานนะตรงนี้เป็นแหล่งเช็คอินเลยฮะคุณผู้ฟังใครที่ชอบทางเรื่องของงานศิลปะนะครับแวนโก๊กมิวเซียมไรท์มิวเซียมอันนี้ต้องเข้าเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูพวกตึกรามบ้านช่องเรียบกับคลองของเขาเนี่ยสวยๆทั้งเมืองก็ต้องไปแถวๆอัมสเตอร์ดัมคันเดริงนะครับตรงนั้นงามมากงามงามงี้เลยอ่ะเราไปให้เวลากับตัวเองไปให้กับของขวัญแบบเป็นของขวัญให้กับการใช้ชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังสักหน่อยไหมนะครับทริปที่แบบไม่ต้องเร่งรีบนะครับเราก็สามารถที่ใช้ชีวิตได้อย่างสวยงามนะครับทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับกับการบินไทยบินตรงสู่อัมสเตอร์ดัมนะครับการบินตรงมันดีๆนะคุณผู้ฟังเนาะไปถึงปุ๊บเราก็เข้าที่พักเที่ยวต่อได้เลยไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องเหนื่อยอย่างเงี้ยนะฮะการบินไทยดีตรงนี้แหละคุณผู้ฟังเลิศมากนะครับการบริการเขาก็ดีด้วยนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับพร้อมกับสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็เดินทางภายในเดือนกรกฎาคมนี้การบินไทยเขามอบเป็นแก๊ปกิฟต์การ์ดนะครับมูลค่า400บาทให้ได้ใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางไปหรือกลับสนามบินสุวรรณภูมิได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายในทุกช่วงของการเดินทางนี่เขาจัดให้แบบนี้สำรองที่นั่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ thaiairways.com นะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยหรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันอยู่ในมือถือเนาะ Thai Airways อันนี้ก็สะดวกสำหรับเราจองเลยอัมสเตอร์ดัมครับ
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-Be Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ข้าวตังข้าวตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asiaครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: บ้านรั่วใครผิด
6: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
7: คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
6: ต้องโทษคน
5: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดเทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
1: 9โมงแล้วนาด
2: ติดตามกันต่อสิน
1: าด
2: อะไรอ่ะ
1: เที่ยงนี้กินอะไร
2: โอ้โหไปเที่ยงแล้วเหรอเธอฉันเพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อกี้ข้าวเช้ามื้อเช้า
1: ทำไมฉันหิวแล้วล่ะ
2: ก็เช้าเธอไม่กินไงเธอรอไปกินแบบว่าเที่ยงทีเดียว
1: โอเคโอเค
2: เออนะคะอ่ะติดตามกันหน่อยนะคะเรื่องของการถ่ายคลิปทำคอนเทนต์อะไรใดๆก็ตามทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะเวลาที่แบบมีเรื่องของของมีค่าทรัพย์สินหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่แบบค่อนข้างส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ควรจะเปิดเผย
2: เออมันเป็นช่องโหว่เหมือนกันเนาะก็คือมีคนร้ายมิจี้ทั้งหลายก็คือจ้องอยู่อ่ะนะคะที่รัฐมัธยประเทศอินเดียนะคะมีข่าวเป็นของอินฟลูชื่อดังชาวอินเดียเนี่ยแหละเธอตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมครั้งใหญ่นะคะก็คือมีคนร้ายบุกเข้าไปปล้นที่บ้านก็คือกวาดทรัพย์สินมีค่าไปหมดเลยอ่ะพฤติการของคนร้ายกลุ่มนี้ก็คืออาศัยจังหวะที่ทุกคนในบ้านกำลังหลับและแอบเข้ามาในบ้านก่อนจะล็อกประตูขังเธอแล้วก็สามีเอาไว้ในห้องนอนแล้วรู้ด้วยนะว่าอ่ะมีกล้องจอปิดก็คือใช้ไม้แบบเขี่ยดันกล้องไปทางอื่นอะไรเงี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบันทึกนะคะก่อนที่จะลงมือกวาดทรัพย์สินมีค่าไปจนเกลี้ยงทั้งทองคำเงินสดเครื่องประดับเงินก็คือรวมมูลค่าความเสียหายถ้าคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ 350,000 บาทนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเขาก็มุ่งประเด็นไปที่พฤติกรรมบนโซเชียลมีเดียของเธอเป็นหลักนะคะเพราะว่าก่อนเกิดเหตุไม่นานเนี่ยเขาบอกว่าเธอเพิ่งจะโพสต์คลิปที่เปิดเผยให้เห็นถึงแบบทรัพย์สินของมีค่าเครื่องประดับแล้วก็เงินสดจำนวนมากภายในบ้านนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าคลิปเนี้ยคอนเทนต์อันเนี้ยเหมือนกับเป็นการชี้เป้าให้โจรนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งแกะรอยคนร้ายจากหลักฐานที่เหลืออยู่นะคะเพื่อที่จะเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: เดี๋ยวผมนัดคุณดีกว่า เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ในบ้านคุณ
2: ไปบ้านพี่แป้ดีกว่าบ้านฉันที่ไม่มาก
1: บ้านคุณเนี่ย
2: ไม่สามารถรองรับแขกใดไปใครไปมาไม่รับจ้า
1: ก็บ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยไม่เท่าไหร
2: ่เข้าไปมันเดินเบียดกันน่ะเธอนั่งไม่สบายหรอก
1: เนี่ยพูดไปเรื่อย
2: บ้านฉันนั่งพื้น
1: น่ากลัวผมเข้าบ้าน
2: ฉันไปบ้านเธอดีกว่าเธอบ้านกว้างขวางโออาใหญ่โต
1: ฉันจะเป็นไลฟ์ดูในห้องของเธอเลยนะห้องนี้ห้องอะไร
2: ไม่มีห้องมีแต่ห้องน้ำเธอไลฟ์ไม่ล่ะ
1: เข้าถึงปุ๊บห้องน้ำเลยเหรอเปิดตู้ปุ๊บห้องน้ำเลยเหรอ
2: เข้าเปิดเข้าไปปุ๊บข้ามขึ้นเตียงได้เลย
1: อุ้ยงั้นทรัพย์สินก็ดูง่าย
2: อ๋อไม่มี
1: ไม่มีด้วย
2: ฉันเป็นคนจัดบ้านแบบมินิมอลเน้นเฟอร์น้อยชิ้น
1: อ้าวโอเคเปลี่ยนใจละไม่ไปละ
2: ไปบ้านใครดี
1: บ้านใครต่อไปบ้านอั๋นภูวนาถดีว่า
2: แรงมากฉันว่าไปบ้านวิศวะเนี่ยแหละ
1: บ้านอั๋นน่าจะมีห้องให
2: ้กลัว
1: ให้ดูหลายห้องอยู
2: ่ไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานฉันจะเป็นโจรเออนะคะก็มันเป็นสิ่งที่เราจะได้รับเสียงเตือนกันอยู่ตลอดนะว่าเออเรามาระวังกันหน่อย
1: นะ
2: คะหรือแม้แต่การไปเที่ยวไปพักผ่อนตามโรงแรมที่พักต่างๆอะไรเงี้ยคือหลายคนก็คือถ่ายรูปถ่ายคลิปนี่มันไม่ผิดหรอกเป็นปกติอยู่แล้วแหละเออแต่ว่าบางคนก็ใช้วิธีว่ากลับมาก่อนก็คือถ่ายเก็บไปก่อนเออแล้วกลับมาก็ค่อยโพส
1: ก็ดีนะอันนี้ก็ดี
2: ส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้เออนะคะคือจะไม่แบบไม่โพสไม่ถ่ายไม่โพสในณปัจจุบันนั้นเลยอะไรเงี้ยเพราะอันตรายเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: มันทำให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนทำอะไรแล้วมันเป็นเรียลไทม์เกินไป
2: ใช
1: ่เออโอ้อีบ้านนึงผมนึกออกละ
2: ฮะเธอยังกลับไปอีกบ้านนึงอีกเหรอสงสัยฉันต้องโทร191ละฉันเอาไว้ไม่ได้ละ
1: บ้านพี่อยู่บ้านพี่อยู
2: ่
1: ของเยอะ
2: อ๋อหรอมีแต่ของมีแต่เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: ของ
2: มันยกไม่ได้นะ
1: ของเยอะกับอีกอันนึงคืออ
2: ะไรเยอะ
1: ของรก
2: เข้าไปปุ๊บนี่เธอ
1: หาที่ยืนไม่ได้จริง
2: ๆงูเหี้ยวๆขอจริงปะเนี่ย
1: ผมแบบนั่งตรงไหนได้บ้างเนี่ยทำไมเอาของวางไว้เต็มเพลินหมดเลย
2: เขาไม่ได้ให้เธอนั่งหรือเปล่า
1: ไม่รู้แล้วก็จะชวนไปทำไมอ่ะ
2: เอาเขาชวนไปเฉยๆไงไม่ได้ชวนไปนั่งไง
1: เออให้ไปยืนแล้วจะไม่มีที่ยืน
2: เขาให้เธอนั่งสนามหญ้าหน้าบ้านหรือเปล่าเออ
1: หญ้าหน้าบ้านก็นั่งไม่ได
2: ้ทำไมอ่ะ
1: รก
2: โอ้โหเอาเป็นว่าบ้านพี่เป้อ่ะเรียบร้อยสุด
1: เนี่ยเอามาลงบ้านผมอีกละ
2: เอ้าเธอยังไปบ้านอื่นได้เลย
1: คุณฟังบอกว่าถ้าเข้าบ้านพี่เป้นะของมีค่าของพี่เป้คืออะไรวะ
2: คืออะไร
1: ไม้แบดมินตัน
2: เออจริง
1: ห้ามมาขโมยนะ
2: เธอ
1: นี่คือของมีค่าที่สุดละ
2: มาเนี่ยเราไปบอกเขาอีก
1: ไม่มันมีค่าคือความรู้ผมตีทุกวันไง
2: ไม่ทันแล้วจ้าเออนะเรามาระวังนะคะเราแบบเออบางทีเนาะเราก็อาจจะแบบไม่ทันระวังไม่ทันนึกอะเนาะนะคะอ่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังบ้านไหนนะคะที่มีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านวันนี้แนะนำอีกหนึ่งแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมอย่างRigalosนะคุณผู้ฟังRigalosนะคะเป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมที่อยู่คู่คนรักสัตว์เลี้ยงมานานกว่า8ปีนะคะคือเขาใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตด้วยการเลือกใช้ปลาทูน่าคุณภาพ Human Grade นะคะเกรดเดียวกับคนทานนี่แหละไม่เติมเกลือแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียผลิตโดยผู้ผลิตเดียวกับปลาทูน่า Nautilus ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลและอาหารเพื่อสุขภาพของไทยมายาวนานกว่า47ปีแล้วก็ความพิเศษของ Regalos ก็คือแนวคิดของขวัญดีๆที่ให้ได้ทุกมือ เพราะว่าทุกสูตรเนี่ยถูกคิดมาเพื่อให้น้องๆได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะทั้งโอเมก้า3ทอรีนรวมถึงสารอาหารสำคัญนะคะที่ช่วยเสริมสุขภาพโดยรวมให้น้องๆแข็งแรงในทุกวันค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะ Regalos ยังเปิดตัวสินค้าใหม่นะ Regalos Complete and Balance สูตร07สูตรเด็ดสำหรับน้องแมวอาหารแมวแบบเปียกนะคะที่ให้สารอาหารครบถ้วนและสมดุลสามารถทานแทนมื้อหลักได้เลยนะคะมีให้เลือกถึง3รสชาตินะคะทั้งทูน่าท็อปปิ้งปลาแซลมอนทูน่าท็อปปิ้งปลาโอแล้วก็ทูน่าท็อปปิ้งปลาแมคเคอเรลโอ้ยคือเอาใจเจ้าเหมียวแบบสุดๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหาอาหารน้องหมาน้องแมวเกรดพรีเมียมแล้วก็ลองมอบของขวัญดีๆให้พวกเขาได้ทุกมื้อกับRigalosนะคะ
1: ครับเดี๋ยวผมจัดให้คุณนะ
2: เอาทูน่าท็อปปิ้งปลาแซลมอน
1: คุณ
2: ฉันไม่ใช่แมว
1: ก็อยากซื้อให้ไง
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
0: DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป้
1: มีคนส่งข้อความมาเถียงบอกว่าไม่จริงค่ะของมีค่าในบ้านพี่เป้คือทุเรียนในสวนบ้านเป้ไงคะบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นมะละกอมากกว่าประคบประงมไม่ให้กระรอกน้อยไปจิกไปกินเนี่ยของมีค่าสุดแล้วที่บ้านเนาะวันนี้วันอังคารครับคุณผู้ฟัง9โมงแล้วนะวันอังคารทำไมฮะวันอังคารนานๆฟังทีเราลืมผู้ชายคนนี้ไปหรือเปล่าพวกเราเรายังจำผู้ชายคนนี้ได้ไหมคิดถึงพวกเขาไม่ใช่พวกใครคิดถึงเขาสิ

ยังคงดีอยู่เนาะมีคนบอกว่าโอ้ยผู้ชายของดีเจดาวนะเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่านายห้างแล้วเหรออู้จริงร่ำรวยร่ำรวยเหลือเกินเนาะนะครับนั่นคือเพลงที่ชื่อว่าเธอโดนใจนะฮะคิดถึงเนาะคิดถึงมากเพลงนี้ก็คิดถึงนะถึงแม้ช่วงนี้เราจะเห็นหน้าเขาในโซเชียลบ่อยมากนะครับแต่ก็คิดถึงเพลงสไตล์เนี้ยสไตล์แบบบีบี

ึงดึงเพลงเพราะของพี่บี้เลยเนาะชื่อเพลงว่ารักนะคะจำได้อยู่ไหมจำได้แหละอุ๊ยมีคนนึกถึงเพลงนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยเพลงนี้มาฟังด้วยกันดีกว่าสักเรื่องได้ไหมวงแพรมครับวงแพรม

ันที่เสียงน้องนำจากว่านธนกฤตนะฮะที่เขาใช้ชื่อว่าวงแพรมคือตอนนั้นเนี่ยจากบ้านเอฟเนาะเขาก็ออกมารวมตัวกันนะฮะ3คนนะฮะในนามผมแพรมก็มีโจนะฮะมีว่านนะครับแล้วก็มายโจว่านมายแล้วเพลงนี้ล่ะจำได้ไหมหน้าตาดีกันทั้งวงเลยนะ

ีคุณคิดถึงเพลงของวง Big Apple ด้วยนะโอ้คิดถึงเหมือนกันฮะหาไม่ได้เลยอยู่หรือฟังถ้ามีจะรีบเปิดให้นะนอสตาดนตรีในยุคนั้นมันละมุนมาก

ที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดนะในอัลบั้มชุดนี้นะฮะของซีสนะครับชีสนะครับนี่คือความรู้สึกของคนหมดใจนั่นเองอีกหนึ่งเพลงครับเมื่อกี้พูดถึงคำว่าละมุนขึ้นมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราเคยมีเพลงนี้จากละมุนนะตั้งแต่วันนั้นมีคนบอกว่าเสียงเขาเหมือนพี่พารพลเหมือนไหมคุณฟังลองฟังดูนะ

มนั่งดูข้อความนะครับมีหลายข้อความมากนะครับที่ส่งมาบอกว่าเข้าใจว่าเป็นเพลงของพี่พลพลมาตลอดเลยนะครับพี่เป้เนี่ยวันนี้เหมือนพี่เป้มาเฉลยเลยว่าไม่ใช่เสียงพลพลนะนี่คือละมุนนะ โถนะฮะตั้งแต่วันนั้นนะฮะเพลงนี้ละมุนนะไม่ใช่พลพลตกทุกวันช่วงนี้ขอบคุณนะขอบคุณถ้าฟ้าฝนจะเป็นใจBO จ้า BO

็นความสุขใจนะเวลาเราได้เจอเพลงเพราะๆที่หาฟังยากๆมาฟังด้วยกันแบบนี้กรี๊ดพี่เป้เพลงเพราะเวอร์เพราะมากเพราะโคตรฟังจากหงยินค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากส่งมาที่มันเป็นกำลังใจให้กันและกันเลยเธอฉันชอบเพลงชั่วโมงนี้บางเพลงสมัยวัยรุ่นก็ไม่ได้ฟังนะเนี่ยแต่ชอบมากอันนี้คือส่งบอกพี่เป้หรือบอกใครอะ เรียกเธอเนี่ยมันถึงพี่เป้ใช่ไหมหรือเขาคุยกับใครอะคุณผู้ฟัง

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
1: Chilling Trackพี่เป้คะคนเมื่อกี้เขาน่าจะเป็นการคุยกับแม่ซื้อหรือเปล่าครับแหมคุณผู้ฟังก็จังหยอกข้อความนี้บอกว่าอุ้ยฟังพี่เป้วันนี้เหมือนตัวเองย้อนไปม.ปลายเลยค่ะตอนนี้นั่งทำงานอยู่นะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะนั่งเรียนค่ะตอนเรียนม.ปลายนี่สนุกที่สุดแล้วค่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยฟังเพลงคิดตามเนื้อเพลงก็สบายใจอะค่ะโตมาแล้วเหนื่อยจังเนาะพี่เป้เนาะระบายเฉยๆอะค่ะอีอาอาส่งมาน่ารักจังเลยขอบคุณมากครับส่งข้อความมาหากันแบบนี้ปลื้มใจนะครับเพลงต่อไปที่กำลังจะเปิดนี้เนี่ยนะครับสมกับเป็นวันอังคารนานๆฟังทีเหมือนกันครับเป็นอีกเพลงนึงของมอสปฏิภาณนะครับที่หาฟังยากมากเพลงนี้ลองฟังดูก่อนแล้วลองนึกตามว่าเอ๊ะเพลงนี้ชื่อว่าอะไรเอ๊ะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มไหนเพลงของพี่มอสนะครับ

0: พลงหนึ่งนะที่ไม่ได้ฟังนานมากจริงๆนะครับไม่เจ็บไม่พูดหรอกนะฮะงานของมอสปฏิภาณในอัลบั้ม Happy Trip นี่คุณฟังเก่งมาก ขอบคุณมากนะครับ Chilling
1: Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: อยู่กับพี่เป้ครับกับที่นี่กรีนเวฟเนาะนะครับในวันอังคารนั้นฟังทีเพลงหาฟังยากๆนานๆจะได้ยินกันทีก็มาฟังด้วยกันในวันนี้นะครับและเพลงที่กำลังจะเปิดต่อไปนี้เพลงนี้หาฟังยากมากบอกเลยนะครับคือเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงของพี่เจเนาะแต่เพลงเนี้ยมันทำเป็นเวอร์ชันพิเศษขึ้นมาอยู่เวอร์ชันหนึ่งนะฮะลองฟังดูขึ้นมาแบบนี้น่าจะรู้จักเพลงนี้กันดีอยู่แล้ว

0: สมัยคอซองเลยครับพี่เป้คะตอนนั้นวัยรุ่นสดใสเลยค่ะใช่นะฮะอันนี้คืออีกเป็นอีกเวอร์ชันพิเศษนะครับที่พี่ปอนธนาก็เป็นโปรดิวเซอร์เนาะให้กับชาทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำเพลงนี้ออกมาเป็นเวอร์ชันพิเศษเนาะให้ร้องร่วมกันนะครับระหว่างพี่ปอนธนากับชาทายังพี่ปอนธนาก็เป็นหนึ่งในไฮดร้าไงจำได้ไหมนั่นแหละคนนั้นแหละนะครับอ่ะเบรกช่วงวันอังคารนานๆฟังทีด้วยเพลงใหม่1เพลงนะครับในช่วงเดบิวต์แทร็กครับชื่อเพลงว่าเก่งไม่พองานจากพีพีกริดครับ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets

โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

คุณฟังวันอังคารทำไมเวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนี่ย1ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยอุ๊ยแต่ละเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยอีก1เพลงนะฮะกับวันอังคารนั้นๆฟังทีมีหลายๆคนยัง move on จากคอนเสิร์ตพี่ใหม่ไม่ได้นะครับก็ผมเลือกเพลงของพี่ใหม่มาเพลงนึงเพลงนี้คิดว่าพี่ใหม่ไม่น่าจะร้องบนเวทีคอนเสิร์ตนะเอออ่ะผมก็จะมาเปิดให้ฟังตรงนี้แล้วก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะอุ๊ยเพลงนี้จำได้ไม่ได้นะครับใครครับคาหรือเปล่าอ่ะลองฟังดูนะฮะชื่อเพลงว่าแค่เสียดายก็ผิดแล้วนานๆฟังดีแน่นอนเพลงนี้จากพี่ใหม่ครับเมื่อก่อนพี่ใหม่เขาชื่อใหม่สิริวิมลนะจำได้ไหมตอนเป็นนักแสดงอ่ะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: Lactosol งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0% กับ Lactosol สูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต่
5: อร่อยมาก
4: ดื่ม Lactosol สูตรน้ำตาลทราย

0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คา

เบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
1: แอคชั่น
2: ครับ Inspire Day ครับ Inspire Day
3: ครับInspire Day
0: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: Green Update
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: แต่ตอนนี้เจ็บตามากเลย
5: เจ็บตา
4: คุณยังเอาหน้าที่แบบไม่ควรให้ดูมาให้ดูอีก
5: เธอก็ดูตาข้างเดียวไปสิ
4: ฉันไม่อยากจะ
5: ข้างซ้ายเธอก็หลับตาเอาไว้หาอะไรปิดตามะ
4: ไม่เธอ
5: เดี๋ยวไปจัดการให
4: ้เธอหันหลังอ่านได้ไหม
5: ด้วยความเป็นห่วงนะ มีหายเพื่อนใช้สายตาเยอะ
4: ช่างไม่มั่นใจคนนี้แล้วล่ะ
5: ขอให้มั่นใจเธอ ไม่มีใครหวังดีกับเธอถ้าฉันนี้แล้ว
4: ได้แล้วยิ่งพูดยิ่งน่ากลัวมาก หาความหวังดีไม่ได้เลย
5: เนี่ยอยู่กันไปในครึ่งวันเนี่ย
4: ถ้าติดก็ไม่ต้องว่ากันนะ
5: ไม่ติด
4: ขอให้ติด
5: เนี่ยแล้วจะไม่ให้เพื่อนหวังดีได้ไงอ่ะจะไม่ให้เพื่อนเป็นห่วงได้ไงคุณผู้ฟังคิดว่าไงเออนะคะตาเขาไม่ดีนะแต่ปากเขาดีมากเลย
4: เมื่อกี้คุยกันหลังไมค์บอกว่าตาตัวนี้ตาไม่ดีอ
5: ่
4: ะแต่ปากเป้ยังดีอยู่นะ
5: เออ
4: เอาซี่เอาซี่มาซี
5: ่เออแต่เดี๋ยวปากจะไม่ดีละอัปเดตกันนะคะหลายประเทศในยุโรปนะคะที่เขาเจอคลื่นความร้อนถล่มโหดมากนะ
4: คุณผมเห็นคลิปละ
5: คลิปอันไหนอ่ะ
4: ไอ้เขาเรียกอะไรนะ
5: ไฟจราจร
4: เออไฟจราจรอ่ะละลายลงไปเงี้ยถังขยะ
5: ไม่น่าเชื่อเนาะ
4: ถังขยะพลาสติกใหญ่ๆอ่ะละลายลงไปเงี้ยแล้วพื้นถนน
5: อ
4: ่ะคนที่เขาใส่ส้นสูงอ่ะไอ้ส้น
5: อ
4: ่ะ
5: เออจิก
4: จิกลงไปในพื้นถนนอ่ะเป็นรูอ่ะจึ๊กจึ๊กจึ๊กเงี้ย
5: เดินยังไงอ่ะ
4: อุ้ยมันร้อนเบิร์นนั่นเลยนะ
5: ขนาดนั้นจริง
4: ๆมันทำให้ผมคิดได้ว่าอย่างนึงว่าเลยว่าวัตถุดิบบ้านเราเจ๋ง
5: คือมันไม่ใช่วัตถุดิบบ้านเราเจ๋งหรอก
4: เอ้าของเราก็40กว่าแต่ทนร้อนทนอะไรได้อ่ะ
5: แต่เราเป็นบ้านร้อนมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วไงนะคะบ้านเขาบ้านเมืองหนาวมาเนาะคือต่อให้อากาศอุ่นขึ้นในช่วงหน้าหนาวแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดนี้โครงสร้างอะไรต่างๆนานาที่แบบสร้างมาก็เขาไม่ได้มาเพื่อแบบสิ่งนี้ไง
4: เข้าใจเข้าใจ
5: ถึงแม้แต่บางทีเขาไม่มีแอร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะล่ะ
4: คือเขาวิ่งไปซื้อแอร์กันแบบว่าโอ้โหแย่งกัน
5: อ
4: ะ
5: คือไม่ใช่แค่หลายประเทศในยุโรปนะคะที่สหรัฐอเมริกาก็มีรายงานนะคะหลายรัฐนี้คือประกาศมาตรการรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงไม่ต่างกันนะคะอย่างที่นิวยอร์กตลอดทั้งสัปดาห์นี้บอกอุณหภูมิที่ร่างกายรับรู้ได้ประมาณ 32-38 องศาเซลเซียสนะคะว่าอากาศจะร้อนสุดในช่วงวันพุธแล้วก็พฤหัสอย่างที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องออกไปแบบเหมือนกับไปตระเวนแจกพวกน้ำดื่มน้ำแข็งเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ตรวจสอบอาการของผู้ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนด้วยนะคะเพราะว่าเขามีกลุ่มคนไร้บ้านเยอะเหมือนกันต้องอาศัยอยู่ตามพื้นที่กลางแจ้งนะคะว่าในช่วงหลายวันนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแนชวิลล์คาดการว่าค่าดัชนีความร้อนจะอยู่ประมาณ 38-46 องศานะคะซึ่งหน่วยงานด้านสภาพอากาศก็เตือนว่าคลื่นความร้อนถือเป็นภัยธรรมชาติที่ถ้าเกิดว่าเทียบกับภัยพิบัติทางอากาศประเภทอื่นแล้วเนี่ยคลื่นความร้อนฆ่าชีวิตชาวอเมริกันเยอะสุดเลยนะ
4: ครั้งนี้รุนแรงที่สุดเลยเนาะตั้งแต่มีมาเนาะ
5: จริงค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่คอยกวนใจคุณผู้หญิงอ่ะปัสสาวะเล็ด
4: ปริดเหรอ
5: ปริด เอ้าคุณผู้หญิงหลายคนอ่ะกำลังมองหาตัวช่วยนะเพราะว่าเธอมันเป็นเรื่องเปียกเรื่องซึมมาคอยกวนใจมันทำให้คือยังไงฉันก็ไม่มั่นใจ
4: มันลำบาก
5: มันไม่สบายตัวนะคะโซฟีแอลเขาเข้าใจปัญหานี้ของคุณผู้หญิงทุกคนนะคะเขาก็เลยพัฒนาสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะเลยซึ่งโซฟีแอลแตกต่างจากผ้าอนามัยหรือแผ่นอนามัยสำหรับซึมซับประจำเดือนทั่วไปนะจุดเด่นของโซฟีแอลก็คือแห้งไวอันนี้เลย ิร์ตนะสบายใจได้เรื่องกลิ่นนะคะด้วยนวัตกรรมที่สามารถดูดซับของเหลวได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณรู้สึกแห้งสบายตลอดทั้งวันไม่ต้องกลัวอับชื้นที่สำคัญนะคะเขามีส่วนผสมของโพลิเมอร์อันนี้ก็จะช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียนะคะก็จะทำให้คุณไม่ว่าจะออกไปทำกิจกรรมอะไรจะทำให้คุณสบายใจ
4: ค
5: ุณจะออกไปทำงานไปออกกำลังกายใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับได้ทั้งน้ำแล้วก็กลิ่นค่ะหาซื้อได้แล้วแวะได้เลยที่ 7-Eleven นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยนะ Shopee Lazada และ TikTok Shop นะคะ Search Sophie L ได้เลยSOFYAILE Sophie L แห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นค่ะ
4: ครับ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ีข้อความหนึ่งส่งมาบอกว่าเพลงเนี้ยเปิดตัวมาในช่วงที่โดนแจ้งเลิกงานกับเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแต่มีคนมาถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ได้แต่ตอบเขาไปว่า I'm okay not okay นี่ผ่านมาแล้วปีหนึ่งครับพี่เป้คิดว่าดีแล้วล่ะเราจะได้มีเวลาดูแลคุณพ่อกับคุณแม่มันเหมือนคำคำหนึ่งแล้วที่เขาชอบพูดกันนะบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอก็แอบเชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะครับสู้ต่อไปสู้กับอะไรไม่รู้แหละแต่ก็ต้องสู้ต่อใช่ไหมพวกเรา10 โมงกว่าครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave นะครับ

คุณกรีนเวฟน่ารักมากนะครับมีความรู้สึกว่าเราเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเป็นเพื่อนข้างบ้านหรืออยู่ในซอยเดียวกันอะไรเงี้ยข้อความนี้ส่งมาบอกว่าใช่ครับพี่เป้เราสู้กับอะไรก็ไม่รู้แหละแต่อยากจะบอกทุกๆคนนะว่าขอให้รักตัวเองอยู่กับสติและใจตัวเองให้มากๆนะครับดูสิน่ารักไหมเนี่ยฮะก็เราเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะเหมือนคนในครอบครัวกันจริงๆหรือบางทีอาจจะเป็นแค่แบบเนี่ยคนซอยข้างๆแต่ก็อยู่ในสายตาดูแลกันครับ

0: ็นกำลังใจให้นะครับหลายคนที่เจอปัญหาอยู่นะ
1: จะคอยประคองป้องกันให้เธอปลอดภัยรู้ไหมคนเก่ง
0: เอาล่ะและตอนนี้ผมเชื่อว่ามีคนเก่งอีกหลายคนนะครับพร้อมกดโทรศัพท์นะครับชิงบัตร Covenant Life นะครับกติกาย้ำนะฮะว่าคุณต้องลงทะเบียนที่ airtime.live/greenwave มาแล้วนะครับแล้ววันนี้คุณจะต้องมี 2,000 airtime point อยู่ในมือคุณด้วยเพื่อเอามาแลกบัตร2ที่นั่งแถวหน้าได้อยู่แถวหน้าเลยนะได้อยู่กับน้ำพรมน้ำพรมน้ำจากนักร้องด้วยนักร้องเขาจะมีพรมน้ำเล็กน้อยสองนั่งที่นั่งแถวหน้านะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้ให้กดโทรศัพท์นะเบอร์ก็026658377 026658377นะครับตอนนี้เวลา10:26ใช่ไหมฮะ10:27กดเลยเอาด่วนๆเลย10:27กดโทรศัพท์ทันทีครับผมไปรออยู่ตรงนี้20,000 ไอ้ทามพอยนะเมื่อกี้พูดอะไรไปอ่ะ2,000เหรอไม่ใช่นะ20,000 นะ20,000 คุณผู้ฟังมาช่วยละ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่ว่าเชคเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: หนึ่งพวกโชคดีอยู่ในสายแล้วนะครับได้แก่สวัสดีครับคุณเรครับผม
4: สวัสดีค่ะพี่เป้
3: เสียงสดใสรับบัตรรับบัตร2ใบยินดีด้วยนะครับคุณเรนะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: คุณเรจะไปกับใคร
4: ไปกับเพื่อนค่ะ
3: เพื่อนชื่ออะไร
4: เจค่ะ
3: เป็นผู้หญิงผู้ชาย
4: เป็น LGBTQ
3: โอเคโอเคก็เป็นเพื่อนกันจริงตอนแรกนึกว่าจะไปกับแฟนโอเคจะได้มีความสุขสนุกสนานไปด้วยกันเนาะนะครับโอเคกับทั้งสองท่านนะครับยินดีด้วยบอกกับคนอื่นๆหน่อยที่เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยเขากดไม่ทันกันน่ะ
4: สู้ๆนะคะมันจะต้องมีสักวันที่เป็นของเราค่ะ
3: นี่คนได้เสียงจากคนที่ได้แล้วมันมีปนความยิ้มความปลื้มปริ่มอยู่นะขอบคุณมากคุณเลเดี๋ยวเจอกันวันนั้นนะสวัสดีครับยินดีครับได้ไปแล้ว2ใบสู้ต่อนะทุกคนวันนี้มีแจกทุกช่วงดีเจอ่ะไปตามลุยกันให้ได้นะครับบรรยากาศนี้จากพี่แอมนะครับ Cover the Life เรือนแพ

0: มีคนบอกว่าเสียงผู้ชายที่ร้องคล้ายเสียงพี่เป้เลยอ่ะไม่ใช่นะครับพี่เป้ไม่ได้ไปร้องกับพี่แอมแต่พี่เป้ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเสียงใครด้วยอ่ะจำไม่ได้นะฮะต้องขออภัยด้วยคุณผู้ฟัง
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ทายเพลงกันดีกว่าใครเครียดใครเครียดนะใครที่ไม่ได้บัตรทายเพลงกับพี่เป้หน่อยอ่ะหนึ่งเพลงนี้เพลงอะไรฟังเอ้ยง่ายไปไหมวันนี้โจทย์ง่ายมากเลยนะฟังครั้งที่สองน่านึกออกไหมนึกออกแหละอ่ะส่งชื่อเพลงมานะครับแล้วก็เลือกเพลงที่อยากฟังไว้ด้วยนะครับ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: โยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
6: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
7: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
6: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ที่ไหนนะคะขออีกที
6: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
9: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
8: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
10: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
11: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
10: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
12: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
10: เด็กทานได้ใช่ไหม
12: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: าพอร์ตเลย
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ขภาพ
1: พอร์ตเลย
2: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: ทอข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
5: Smiley Request
6: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
7: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: เอาล่ะนะครับมาถึงการเฉลยแล้วคือผมว่าวันนี้มันง่ายมากนะครับแต่ว่าก็มีแอบหลงทางไปที่เพลงเช้าไม่กลัวของลีโอพุทธกันแอบเยอะอยู่นะเออเดี๋ยวเปิดมาปุ๊บเนี่ยคือเสียงส่วนใหญ่ที่ส่งมานี่คือตอบถูกกันแหละนะครับแต่ก็มีหลงไปบ้างนะครับอ่ะฟังเฉลยนะฮะเพลงนี้คือเพลงอะไรเมื่อกี้ปล่อยไปคือแค่นี้ใช่ไหมฮะฟังเต็มๆครับ

0: เก่งมากนะครับทุกคนเก่งมากปรบมือสิครับ
1: มา
0: ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Bank for Our Life ด้วยนะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin นะครับ Smiley
2: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin
0: นั่นคือรักแรกพบนะฮะน้องบิวกินร้องไว้ในหนังเรื่องซองแดงแต่งผีเออนะครับคนตอบถูกเยอะอยู่นะครับก็แรนดอมเอาละกันนะฮะกับคนที่ตอบถูกแล้วเขาเลือกเพลงไว้ได้ฟังเพลงนี้ไปด้วยกันครับพี่ก้อยสรัญญานะฮะอีกนิดนึงเดี๋ยวเป้อยู่ต่ออีกนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะอยู่เป็นเพื่อนพี่เป้กันอีกนิดนึงด้วย

0: าหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: VL
1: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอ่ะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
3: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากลูปคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time

0: ณครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการ
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innobic ครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: จ้าเอ๋สวัสดีครับคุณสุธินา
3: เอาแบบหลังใหม่เมื่อกี้หน้าใหม่อย่ามาแอบ
2: สิผมไม่ได้แอบนี่ผมกำลังเป็นแคนอดิรุธอยู
3: ่ไม่ต้องไปเป็นเขาเป็นตัวเธอเนี่ยแหละ
2: วันนี้แคนเปล่า
3: วันนี้เป็นโบ
2: เปลี่ยนใหม่สวัสดีครับพี่ตองสวัสดีไหมครับพี่ตองเนี่ยเป็นโบต้องอย่างนี้
3: เธอเก็บเสียงไว้อีกชั่วโมงนึงเถอะ
2: สบายมากพี่ต๊อกเพราะว่าแข็งแรงมากครับพี่ต๊อก
3: เนี่ยคุณผู้ฟังลองดูเอาละกัน
2: อะไรดูอะไรอ่ะ
3: อย่าให้พูดเยอะเลยพูดไปแล้วเดี๋ยวความหยาบคายมันจะออกมา
2: อุ๊ยตายน่ากลัวมากคือผมก็ฝึกเสียงไงเพราะผมก็ต้องใช้เสียงใช่ป่ะ
3: เธอไม่ต้องฝึกเธอใช้เสียงอยู่แล้ว
2: นี้อะไรอย่างงี้ไง
3: จัดรายการไปเถอะขอร้องไม่เคยขออะไรมาก่อนเลย
2: ผมเอากระจกเวี่ยงไปข้างฝั่งตรงข้ามได้ไหม
3: ใจเย็น
2: ๆกระจกบานใหญ่ด้วย
3: อันเดี๋ยวไม่มีส่อง
2: พี่คนบอกว่าถ้าเป็นพียูแล้วแบบไหนตายพียูเรียนแบบยากเพราะว่าเขาต้องใช้เสียงสองจัดรายการทุกวันไง
3: ไม่นะเขาไม่ได้พูดเลยเธอจะไปเรียนแบบอะไรเขาเอ่ย
2: เขาไม่พูดอะไร
3: เขาไม่ได้พูดเลย
2: เขามาจัดรายการเขาต้องพูดสิ
3: เขาพูดแค่ครับ
2: บ้า
3: แล้วเขาก็ไป
2: ฉันจะฟ้อง
3: เธอไม่ต้องฟ้องเขาได้ยินหมดแล้วตอนนี้อยู่ไหนเขาก็ฟังได้จ้ะ
2: จะฟ้อง
3: เขาก็ต้องแบบว่านิดนึงครับนี้
2: เอาครับต้องแบบว่าชัดๆเราเรือเหรออ
3: ่าไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าชัดหรือเปล่าแต่ว่าได้ยินว่าครับอ่ะเท่านั้น
2: ครับ
3: นี่ไงใช่ไหมล่ะ
2: เดี๋ยวขอไปฟังดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มาเรียนเสียงคำแป๊บนึงนะเรียนเสียงพี่ยูนะเขาเสียงสองทำยากไงผมก็มีเสียงเดียว
3: เขาอาจจะเสียงสี่เสียงห้าหรือเปล่าเธอทำรู้ได้ไงว่าเขาเสียงสองเอ้าอะไรอ่ะ
2: ขออัดเสียงใส่เสียงคุณส่งให้เขาในไลน์ได้ไหม
3: ไม่ต้องอัดเขาได้ยินอยู่แล้วล่ะถึงเขาไม่ได้ยินเดี๋ยวเขาก็รู้เรื่องแต่ตอนนี้ติดตามกันก่อนนะคะเราก็ได้ยินได้ฟังได้เห็นข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะกรณีข่าวใหญ่ของลูกเรือสายการบินของไทยอ่ะนะคะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เขาได้ออกประกาศเนาะในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนนะคะว่าได้ประสานผู้ดำเนินการสนามบินและก็สายการบินที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อติดตามข้อเท็จจริงและตรวจสอบการดำเนินงานพร้อมกับยืนยันค่ะว่าการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระณจุดตรวจค้นของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO นะคะซึ่งการตรวจค้นเพื่อความปลอดภัยการบินแน่นอนล่ะมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อป้องกันการนำสิ่งของต้องห้ามที่อาจเป็นภัยต่อความปลอดภัยของอากาศยานผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือขึ้นสู่อากาศยานนะคะส่วนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายค่ะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศซึ่งกพท.เนี่ยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเพื่อร่วมมือกันปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้อีกในอนาคตนะคะแล้วก็ได้ประสานงานกับทางสายการบินด้วยเพื่อติดตามผลการสอบสวนเบื้องต้นถ้าพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความผิดจริงนะคะก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเดินอากาศนะคะรวมถึงพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับใบรับรองสมาชิกลูกเรือด้วยนะคะเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยนะคะในขณะที่ทางฝั่งปปส.นะคะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขาก็ฝากเตือนเนาะคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับหิ้วสิ่งของนะคะหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระ ระระหว่างประเทศก็คือโดยเด็ดขาดเลยเนื่องจากว่ากลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดมักใช้วิธีการจ้างหรือฝากคิวพัสดุข้ามประเทศ
2: คือจริงๆมัน
3: ซ่อนยาเสพติดไว
2: ้จริงๆมันมีเรื่องแบบนี้มานานแล้วนะเก
3: ี่
2: ยวกับเรื่องของการแบบว่าคือมันไม่ใช่แค่ฝากอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังบางทีอ่ะการเข้าไปช่วยเหลืออันนี้ก็น่ากลัวนะ
3: น่ากลัว
2: มันที่ทำเป็นยกไม่ได้ยกไม่ขึ้นอย่างเงี้ย
3: พอเราเข้าไปแตะปุ๊บ
2: นี่ไงแล้วพอมาโดนรวบทีเราเหมือนคุณมาด้วยกันนี่
3: เคยโดนมีคุณป้าคนนึงอ่ะตอนนั้นจะกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศนี่แหละ
2: เขามาให้คุณช่วยเหรอ
3: เขาจะมาเอาของมาฝาก
2: เออเนี่ยไม่ได้เลยนะ
3: แต่นี่หลายปีมากแล้วนะ
2: แล้วตอนนั้นคุณทำไงด้วยความแบบก็ได้อะไรอย่างงี้เหรอ
3: ก็หันไปปุ๊บป้าเดินหนีเลย
2: หุยแล้วของก็อยู่ที่เราเหรอ
3: ไม่ใช่ยังไม่ได้รับฝากยังไม่ได้ไปหยิบของอะไรแต่เดินสิ้นป้าเดินเข้ามาเรียบๆเคียงๆแบบว่าถามอะไรเงี้ยเออแบบว่าเนี่ยจะรับฝากของอันนี้ๆๆอย่างงี้เออเราก็บอกอ๋อไม่
2: อืมก็ดีแล้วถูกต้องทำถูกต้องนะ
3: เราก็จิกสายตาใส่ไปทีนึง
2: เออบางคนเหมือนทำล้มทำอะไรอย่างเงี้ย
3: เขามีหลายแท็กติกอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่ระวังนะคุณว่าเวลาการเดินทางต่างประเทศอ่ะอะไรแบบเนี้ยคือเราไม่ใช่คนในพื้นที่เขาอ่ะเราต้องหนีๆหน่อยนะเออบางทีเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีล้มแล้วก็มีคนมาชาร์จแล้วขโมยของก็มี
3: โอ้โหอะไร
2: เราก็จะโดนขโมยของไปด้วย
3: น
2: ึกออกป่ะ
3: เออหรือแม้แต่เราไปต่างประเทศแล้วมีเพื่อนที่ให้ช่วยแบบเอาของจากที่ต่างประเทศแบบจากญาติจากอะไรอย่างเงี้ย
2: อันนี้ก็ต้องระวัง
3: เออก็ต้องระวัง
2: ก็ไม่รู้ใส่อะไรมาด้วยนี่ไง
3: และด้วยความแบบรู้จักกันหรืออะไรอย่างงี้มันก็เข้าใจความรู้สึกเน
2: า
3: ะบางทีมันพูดลำบากหรือว่าปฏิเสธ
2: น้ำใจอะไรเงี้ย
3: อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้อง
2: ดูให้ดี
3: อาจจะต้องชัดเจนกันตั้งแต่แรก
2: หรือบางทีแล้วนั่งรอขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยแล้วกระเป๋านั่งข้างๆกับอีกคนนึงอ่ะแล้วเขาวางไว้ข้างเราอ่ะ
3: นั่นไง
2: ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะก็ไม่ได้นะ
3: ไม่ได้
2: นะเอาไปด้วยครับเอาไปด้วยอย่ามาฝากซีซัวเอาไปด้วย
3: หรือไม่เขาฝากกระเป๋าเราปุ๊บบดไปห้องน้ำแป๊บนึงฝากกระเป๋าหน่อยไม่กลับมาอีกเลยนะจ๊ะแต่กระเป๋ายังอยู่นะจ๊ะ
2: ไม่ได้จริงเรื่องพวกเนี้ยเออมันต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดหน่อย
3: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงชีวิตคนเมืองโอ้โหเมืองมหานครแสนจะวุ่นวายมีเรื่องให้เราต้องทำเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะบางครั้งเข้าใจได้แหละยุ่งอ่ะลืมจ่ายค่าไฟนะคะอ่ะเราสามารถจัดการเรื่องไฟฟ้าได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะคะ MEA ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมให้บริการทุกเรื่องไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะไม่ต้องเดินทางไปที่ทำการที่เสียเวลาอีกต่อไปแก้ปัญหาเรื่องบินค่าไฟหายจ่ายสะดวกนะตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะแจ้งไฟฟ้าขัดข้องต้อง LINE MEA Connect พร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะการเพียงเพิ่มเพื่อน @MEA Thailand นะคะรวมทุกบริการด้านไฟฟ้าที่เว็บไซต์ www.mea.or.th สะดวกปลอดภัยหมดกังวลเรื่องมิจฉาชีพใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้อีกเยอะเลยนะคะสัมผัสพลังดีๆที่เจิดจ้ากับ MEAE Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณนะคะ
2: ครับมีคนส่งข้อความมาบอกว่าอุ๊ยเขากล้าเอาของมาฝากพี่ต๊อกด้วยเหรอคะ หน้าไม่รับแขกขนาดนั้นนะ
3: จริงจ้า หันหน้าไปฟุบก็คือ
2: ไปเลย
3: มาไปเลย
2: น่ากลัวมาละพวกเรา
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: 7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
3: มีคนบอกว่าจริงครับพี่เป้พี่ยูไม่ค่อยพูดอย่างที่พี่ต๊อกว่าเลยค่ะแต่พี่ตัวพี่เจพี่ยูชอบพูดว่าอาเหรออาเหรอใช้คำว่าอาอย่างเงี้ยเหรอ เดี๋ยวผมต้องไปลองฟังแล้วล่ะผมอยากจะมาเรียนแบบบ้าง
4: ทุกคนวันนี้วันอังคารนานๆฟังที
3: EP 2จ้า
4: อุ้ยเพลงนี้เป็นไงล่ะจำได้ไหม

เจนนิเฟอร์คิมนะฮะคุณผู้ฟังบอกว่าพี่เป้นี่มาแก้เลยอ้อมแขนที่ว่างเปล่าที่พี่เบิร์ดร้องกับนัทมีเรียเนี่ยนะฮะไม่ใช่อรุณานะมันเป็นเพลงประกอบละครเพลงแบบเบิร์ดแบบเบิร์ดแบบเบิร์ดตอนนั้นชื่อตอนเลยนะคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดใช่ป่ะชื่อตอนว่าอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างในฝันปี37คุณผู้ฟังส่งข้อมูลมาให้ขอบคุณมากนะครับขออภัยจำผิดอย่างรุนแรงเลยนะฮะคุณฟังของเรานี่น่ารักจริงๆ Love you so much เพลงนี้ก็เป็นการร้องคู่กันนะฮะระหว่างผู้หญิงที่เสียงสวยมากๆผู้ชายที่เสียงหล่อมากๆอ่ะใครเนาะลองฟังดู

จ้าพ่อเพลงละครเนาะศิริศักดิ์อิทธิพลพันธิตหรือว่าฝาแฝดพี่เป้นั่นเองนะครับร้องกับแอนทิติมาไว้เพลงนี้เพราะมากนะครับเพลงต่อไปกับวรรณคานานๆฟังทีจำเพลงนี้กันได้ไหมร้องคู่เหมือนกันครับ

จอ EP 2เข้าไปนะฮะคนบอกว่าพี่เป้ยาวไปถึงช่วงพียูเลยสิจะได้วันอังคารนานบางที EP 3เลยสอง EP ก่อนดีไหมพวกเราเพลงเมื่อกี้คือน้ำชานะครับเสียงของน้ำชากับตู่ภพธรนะครับร้องเอาไว้กับเพลงที่ชื่อว่า2ใจรวมกันเป็นไงหาฟังยากนะนานๆฟังทีเหมือนกันโอ้ยเพลงนี้อีกเหมือนกันนี่ก็นานๆฟังทีเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นเขาจับไมค์ร้องเพลงแล้วอะทั้งคู่เลยอะส่วนใหญ่จะจับไมค์เป็นพิธีกรซะมากกว่า

เสียงร้องของอั๋นภูวนาถนะครับแล้วก็โหน่งพิมพ์รักครับเพลงนี้อยากบอกว่ารักเธอมีคนแซวพี่อั๋นด้วยว่าพี่เป้รู้ไหมพี่อั๋นเนี่ยเวลาโทรไปขอเพลงของเขาอ่ะเขาไม่ยอมเปิดด้วยจริงเหรอพี่เขาอาจจะเขินๆมั้งถ้าจะเปิดเพลงของตัวเองอ่ะเออไม่เหมือนพี่เป้นะถ้าเกิดพี่เป้มีเพลงของตัวเองนะพร้อมเปิดเลยล่ะคู่ต่อไปในวันอังคารนานฟังที EP 2ป๊อปปองกูลกับปนัดดาครับอันนี้คู่2ปอนะป๊อปป๊อปป๊อปปนัด

โลกหมุนด้วยความรักนะครับดีใจนะครับที่ส่งข้อความมาบอกกันมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากนะฮะกับวันอังคารนานๆฟังที่ EP 2ไปด้วยกันแบบนี้ยังอยู่กับพี่เป้นะครับตอนนี้เป็นเวลา 11:00 นกับอีก 39 นาทีแต่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าค่ำนี้ฟังไหมพวกเราลองเนาะมันอาจจะเป็นเพลงที่เหมาะกับเปิดกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนแต่ว่านานๆเอามาเปิดฟังกลางวันบ้างก็ได้เนาะเป็นคู่ที่เสียงเพราะทั้งคู่แล้วเสียงคลาสสิกมากคู่นี้ชรัตเฟื่องอารมณ์กับมลิวันเจมินานะครับค่ำ

อุ่นใจเหลือเกินเนาะเพลงนี้เนาะคำนี้มีคนคิดถึงเสียงของลานาคัมมินนะครับลานาคัมมินเคยร้องเพลงนี้คู่กับปูแบล็คเฮดไว้ครับฉันอยู่ตรงนี้ครับเป้ก็ยังอยู่ตรงนี้นะกับวิศวะ5 hour

0: มีคนส่งข้อความมาบอกว่าพี่เป้เป็นมนุษย์มหัศจรรย์อะที่สามารถอยู่5ชั่วโมงได้แบบแรงไม่ตกอุ้ยตายอันนี้ชมใช่ไหมเนี่ยไม่อ่อมเนาะเราไม่อ่อมเราต้องไม่อ่อมสิครับเราก็แบบว่า
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: Chilling Trackเอาจริงวันนี้นะก็เป็นวันอังคารนานฟังที EP 2นะครับที่พี่เป้พยายามรวบรวมเอาเพลงแบบ featuring อ่ะเออนะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าเพลง duet ใช่ไหมเพลงแบบ duo duet อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็น featuring นะครับอ่ะเพลงต่อไปเป็นการปะกันระหว่างพี่ปั่นนะครับพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วกับน้องแอนทิติมาหุ้ยเสียงก็เพราะทั้งคู่เป็นเอกลักษณ์ทั้งคู่นะฮะกับเพลงนี้ครับคือรัก

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: เอาล่ะคุณผู้ฟังนะครับโอ้ยเวลาผ่านไปเร็วจริงเนาะนะครับวันอังคารนานๆฟังที EP 2กำลังจะผ่านไปกับอีกหนึ่งเพลงสุดท้ายนะครับก็พอดีวันนี้ตาบวมๆอยู่เนาะก็เป็นตากุ้งยิงนะครับคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าพี่เป้เห็นพี่เป้ตาบวมๆนึกถึงเพลงตาแดงๆเลย
1: จ้ะ
0: ถ้าตาแดงเนี่ยให้แลบลิ้นใส่ได้แต่ถ้าตาบวมๆแล้วก็ต้องบีบเอาหนองออกแล้วล่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Green News
5: โดย
6: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
7: และ High and See คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
8: มันมีเพลงนี้ด้วยเหรอนาค
9: เพลงอะไร
8: พอดูบวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินผมควรจะลงหวายกับข้อความนี้ใช่ไหม
9: เธออย่าไปลงฉันก็บวมอยู
8: ่แกอะไรบวม
9: บวม
8: บวมทั้งตัวเหรอแกบวมทั้งตัวแต่ฉันบวมแต่ตานี่สิ
9: หรอ
8: มันดูน่าเกลียดน่าอัปรัก
9: มัน
8: ดูไม่น่าค้นหา
9: ก
8: ็ลงหวายเลย2ทีย
9: ังไม่ได้พูดอะไรเลย
8: ลงก่อนลงก่อนช่วงนี้งุนงิด
9: ทะลงล่วงหน้าเลยเหรอ
8: จิตใจมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว
9: ระงับอารมณ์หน่อย
8: ก็ได้
9: เพราะว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวตามันไม่ยุบนะ
8: เฮ้ยเกี่ยวเหรอ
9: เออเกี่ยวสิ
8: ใช่เหรออารมณ์ไม่ดีเรื่องนี้ดีกว่า
9: เรื่องอะไรอ่ะ
8: ไต้หวัน
9: ทำไมอ่ะ
8: นี่ต้องรีบไปเที่ยวแล้วนะเขาจ่อเขาใช้คำว่า
9: จ่อ
8: ยกเลิก
9: จ่อแปลว่า
8: อย่างจ่อยกเลิกวีซ่าคน
9: ไทยไม่ใช่พูดวันนี้ยกเลิกพรุ่งนี้ล่ะ
8: 3กรกฎาคมสิ้นเดือนหน้า
9: โอเคอีกเดือนเดียวเอง
8: สิงั้นเราต้องรีบไปเที่ยวหรือเปล่า
9: ไม่แน่นะเขาก็อาจจะแบบอาจจะเหมือนมีต่อให้หรือเปล่าเดา
8: ๆหร
9: อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
8: อยู่ๆจะมาเลือกปฏิบัติกับคนไทยแบบนี้ไม่ได้นะ
9: หรอแต่ว่าเขาต่อให้เราหลายทีแล้วนะต่อเนื่องเลยนะเธอเราปฏิบัติต่อเขาดีหน่อย
8: คนเราก็ต้องทำตัวดีๆเนาะเวลาไปเที่ยว
9: ต้องปฏิบัติดีต่อกันนี้ดีกว่าเออนะคะไปบ้าล่ะ
8: น่าไปก่อน
9: แบ่งเวลาดีๆแล้วกัน
8: ไปแป๊บ
9: ๆเราไปหลายที่อยู่ว่าแต่ตอนนี้เธอทานอาหารอิ่มอร่อยกันหรือย
8: ัง
9: มื้อกลางวันยัง
8: มีอะไรถึงท้องล่ะ
9: ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย
8: แต่เดี๋ยวจะมีข้าวปลาแกะ
9: มีข้าวปลาแกะมาเสิร์ฟถึงที่นะคะ
8: แต่ไม่กินแกะนะ
9: ไม่กินเหมือนกัน แต่ว่าอันเนี้ยเธอต้องกินแน่นอนเลยทุเรียน
8: โอ้ยชอบมาก
9: กินทุเรียนล้างปากเวลาคุณผู้ฟัง
8: ผมไปคนพบวิธีอีกอันนึงคือคนอื่นเขาเคยทำแล้วล่ะแต่ผมอ่ะเพิ่งลองทำ
9: วิธีอะไร
8: เวลาเราแกะทุเรียนช้าใช่ป่ะแล้วมันก็จะได้เนื้อแบบปลาร้าเละๆนิดๆใช่ป่ะ
9: อ
8: ันนั้นผมไม่ค่อยชอบแต่บางคนเขาชอบกินแบบนั้นนะแต่ผมไม่ค่อยชอบแบบนั้น
9: นิดเดียวใช่ว่าทำข้าวเหนียวทุเรียนได้แล้วล
8: ่
9: ะ
8: ไม่เอาไม่ชอบผมเลยเอานั้นอ่ะแกะเสร็จแล้วไปแช่ในช่องฟรีซ
9: อ๋อเหรอ
8: คุณ
9: ตอนที่มันใกล้ๆเหมือนจะเป็นปลาร้าเหรอ
8: หรือเนื้อปลาร้าแล้วนิดๆก็ได
9: ้อ๋อ
8: เข้าช่องฟรีซ
9: อ่ะ
8: พอออกมากินนะ
9: เละเหมือนเดิ
8: มไอติมเลย
9: อ๋อเหรอ
8: ไอติมทุเรียน
9: อร่อยเลยเหรออ
8: ร่อยมาก
9: แล้วกลิ่นในตู้เย็นเป็นไง
8: ก็ดีช่องฟิตเอาอยู
9: ่เอาอยู่ใช่ไหม
8: เอาอยู่เอาอยู
9: ่เออนะคะลองไปทำดูนะเผื่อว่าใครที่แบบว่าไปเจอทุเรียนแบบนี
8: ้ครับ
9: นะคะก็คือที่มาเลตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็แจกทุเรียนฟรีกันนะคุณผู้ฟัง
8: ไปสิไปสิไปกันไปสิ
9: ไปปะล่ะ
8: ของฟรีพร้อม
9: มาเลเซียเขากำลังเผชิญกับภาวะทุเรียนล้นตลาดนะคะซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของการปลูกทุเรียนในช่วง10ปีที่ผ่านมาแหละก็จากความต้องการที่มากขึ้นของตลาดจีนนะคะโดยเฉพาะพันธุ์ยอดนิยมมูซังคิงนะคะคือทุเรียนทั้งหมดเนี้ยมันมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในเวลาที่ใกล้ๆกันแล้วก็ปีนี้โอ้ทุเรียนนั้นก็ลูกดกนะออกสู่ตลาดเยอะมากเกินความต้องการเออทำให้ราคาตกต่ำนะคะมันก็มีผลกระทบต่อการส่งออกด้วยพอมีเยอะเกินความต้องการทำไงอ่ะก็แจกทุเรียนให้ลูกค้าฟรีรวมไปถึงเขาบอกว่าที่สิงคโปร์เนี่ยนะแบบย่านชุมชนทางตะวันออกอะไรเงี้ยเขาแจกทุเรียนฟรีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาละ แจกคนละ2ลูกเธออ
8: ื
9: มนะคะก็คืออู้2ลูกกินลูกนึงก็ไม่ไหวแล้วนะ
8: 2ลูกนี่เยอะมากนะลูกเล็กลูกใหญ่อยู่ดีกว่า
9: ไม่รู้เหมือนกันว่าขนาดไหนนะคะน่าจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่น่าจะเล็กขนาดนั้นหรอกนะคะคนที่มาต่อแถวรอรับทุเรียนฟรีเขาก็บอกว่าโอ้โหช่วงนี้กินทุเรียนแทบทุกวันแต่ว่าเขาก็มองว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะที่จะได้กินทุเรียนที่แบบมีคุณภาพดีเออนะคะแต่ว่าพอภาวะล้นตลาดปุ๊บอะมันไม่ดีเลยอ่ะต่อภาคการเกษตรต่อเกษตรกร
8: ก็จริงเพราะว่าราคา
9: คุ้มขมับนะเธอ
8: เออราคามันแบบไม่ได้เลย
9: เออนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะของมาเลเซียเขาก็เลยออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรรายย่อยนะคะอย่างเช่นการรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรในราคาขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อที่จะช่วยพยุงราคาผลผลิตแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากภาวะทุเรียนล้นตลาดด้วยมันก็กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลด้านลบเหมือนกัน
8: ครับ
9: ไม่ล่ะ
8: ก็ถ้าเขา
9: ไปมาเลยไม่ล่ะ
8: เขามีปัญหาขนาดนั้นก็เอ็นดูเขา
9: ให้เขาแจกทุเรียนไปก่อน
8: เราอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกัน
9: เธอก็กินอยู่ที่นี่เอาทุเรียนไปแช่ตู้เย็นก่อน
8: ให้เป็นไอติมตู้เย็นก่อน

็นไงฮะมื้อเที่ยงนี้น่าจะเป็นมื้อเที่ยงที่มีความสุขนะฮะคุณผู้ฟังเนาะได้ทานอะไรอร่อยอร่อยอู้มันจะฟินมากพี่เป้ก็กับข้าวปลาแกะนี่ก็จะฟินมากเหมือนกันคือชอบตรงที่แบบว่ามันไม่ต้องมานั่งแกะเองอะเนาะเขาแกะมาให้อะไรเงี้ย กินเฉพาะตรงเนื้อมันอย่างเดียวเลิศมากแบบนั้นก็มีความสุขในการกินละนะครับอาหารมื้อ

โปรดแล้วโดยเฉพาะเมนูที่แบบอู้ชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่กินมันก็จะฟินนะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังเลยครับเที่ยงนี้เมนูเป็นยังไงบ้างหรือว่าเมนูก็งั้นๆแต่คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าดูแล้วงี้ๆมั้ย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
3: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: พี่คุ้ม77งานประมูลบ้านมือ2ทอสออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
3: รีบโหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สิทธิ์เชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
0: หุยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
4: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ
5: บ้านมือ2ทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
3: โทร026459000กด5เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
7: อุ๊ยตายไวกรี๊ดมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าแอบไปย้อนดูตลาดน้ำดำเนินรักที่พี่เป้เล่นน่ะพี่เป้เล่นสนุกดีนะนี่ชมเป้เหรอไปดูตรงไหนอ่ะทำไมพี่เป้งาดูเองไม่ได้เลยเล่นไปนานมากแล้วตลาดน้ำดำเนินรักนี่ก็เล่นคู่กับจุ๋ยแล้วก็มีอูพันนุเนี่ยเมดนุ่นเงี้ยเอ๊ะไม่ใช่เมดนุ่นสิให้ไข่นุ่นลืมแต่ไรเล่นไปนานแล้วโอ้ถ้าหาดูได้นี่เลิศนะพี่เป้เคยเล่นละครด้วยเหรอครับเคยนะหลายเรื่องอยู่นะแต่นานมากแล้วพี่น้องก็นั่นน่ะสิช่องทางไหนคะเขาไปดูย้อนหลังตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่เป้ก็ยังหาดูย้อนหลังไม่เห็นจะเจอเลยอย่างนี้นะครับมันนานมากแล้วไงนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูแลดวงตาของตัวเองก่อนนะตาบวมเป่งมากนะตากุ้งยิงเนี่ยนะช้ำมากเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งท้ายคลาสสิกคลับเนาะเราจะย้อนกลับไปในยุคคลาสเซ็ตของเราคลาสเซ็ตที่ในยุคหนึ่งที่เราเคยไปแช่ตู้เย็นนี่แหละเคยเอาด้ามปากกาไปหมุนควงแล้วก็กรอเทปเงี้ยหมุนควงมันมีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับวงอินคาครับแล้วก็ไปที่เสียงของพี่โต๊ะด้วยพี่โต๊ะวสันปิดท้ายด้วยสองเพลงนี้กันละกันนะครับรวมไปถึงอีกเพลงนึงหลังโฆษณานะหม้อหุงข้าวที่หลายคนอยากฟังเดี๋ยวเปิดให้แล้ววันนี้เดี๋ยวพี่แบมนะฮะพี่แบมจะมาอยู่ต่อนะครับฝากอยู่ด้วยกันต่อเป็นเพื่อนกันต่อไปกับ Green Wave กันละกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับพี่เป้ครับ8โมงเช้าครับตอนนี้ต้องการประคบอุ่นๆนะเอาตาอุ่นๆดังด่วนๆเลยเหมือนกัน See you tomorrow นะไปแล้วสวัสดีครับ

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: 8 Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: จียัน

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดูClub Inspire Day ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยางยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกยางซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันขายเสนอขายและรายการสุ
3: ขไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: งไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้ข้อตังข้อตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมชอยมัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
9: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
13: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Greenwave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: วันนี้กองจุ่มมาเป็นดีเจพี่แบบดีจ้ะ
4: คุณผู้ฟังลุ้นทุกวันค่ะ
3: ฟังลุ้นทุกวันนะคะก็ดูลุ้นดีเหมือนกันเนาะเออนะคะเราจะได้รู้อุ้ยจะเป็นใครนะวันนี้พรุ่งนี้ล่ะอย่างงี้
4: คือที่ผ่านมาก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวก็คงมีพี่ๆดีเจอ่ะ
3: ค่ะ
4: พี่ๆดีเจเน
3: ี่ยพี่ๆดีเจ
4: เพราะว่าเจ้าของช่วงเขาเป็นน้องๆไง
3: อ่าใช
4: ่ๆน้องๆเขาบอกคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าเจอกันเดือนหน้าพรุ่งนี้แล้วค่ะ
3: เออจริง
4: พรุ่งนี้แล้วค่ะเดือนใหม่นะคะ
3: อุ๊ยตาย
4: วันนี้วันส่งท้ายเดือนเก่าเขายังไม่มาค่ะ
3: วันเขายังไม่มาอีกหลายวันเลยจ้ะ เราลุ้นไปด้วยกันละกันว่ากองจุ่มจะเป็นดีเจท่านใดนะจ๊ะ
4: อ๋อเดือนหน้านี่ไม่ได้หมายถึง1กรกฎาคมหรอกเหรอ
3: ไม่ใช่
4: โอ
3: ้
4: โห
3: นะคะ
4: มีเซอร์ไพรส์จริงๆเลย
3: วันนี้จุ่มมาเป็นพี่แบม
4: พี่แบมก่อนละกันเดี๋ยวอาจจะมีจุ่มอีกก็ได
3: ้เออพรุ่งนี้จะเป็นใครเดี๋ยวรอลุ้นกัน
4: เดี๋ยวรอลุ้น
3: นะแต่ว่าตอนนี้ติดตามเรื่องในการในขณะที่เมื่อวัน2วันนี้ออสเตรเลียก็มีรายงานออกมาว่าเขาจะเพิ่มบทลงโทษสูงสุดเป็น2เท่าใช่มั้ยคะต่อบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ทำตามกฎหมายห้ามเด็กใช้โซเชียลมีเดียที่สหรัฐก็มีรายงานนะบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผ่านร่างกฎหมายความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลสำหรับเด็กนะคะกำหนดให้แพลตฟอร์มออนไลน์ต้องเพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนจำกัดฟีเจอร์ที่มันอาจจะก่อให้เกิดการเสพติดและป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศคือถือว่าเป็นความพยายามครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรในสหรัฐนะในการควบคุมความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์นับตั้งแต่ที่วุฒิสภาเคยผ่านร่างกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์สำหรับเด็กมาแล้วเมื่อปี2567นะคะซึ่งร่างกฎหมายของฝั่งวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดหน้าที่ในการดูแลระมัดระวังกับบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆเมื่อมีผู้ใช้งานที่เป็นเด็กๆเยาวชนนะ
4: คะ
3: ซึ่งในช่วงหลังมานี้ก็เราจะเห็นว่าหลายๆประเทศนี้เขาก็มีมาตรการเข้มออกมาเลยนะคะในการที่จะดูแลเด็กๆในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอยู่ในโลกออนไลน์โลกไซเบอร์อะไรต่างๆนานานะคะ
4: มันก็คือยังไงอะข่าวคราวอะไรต่อมีอะไรในทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวโยงกับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียทั้งนั้นเลย
3: เนาะเรื่องของเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเด็กแล้วก็สุขภาพจิตใจของเด็กด้วย
4: ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัย
3: ใช่ค่ะ
4: เนาะเพราะเวลาเราลงอะไรต่อมีอะไรมันมักจะชอบระบุว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้
3: อันนั้นน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันก็น่ากลัวอยู่
4: คือนอกเหนือจากสื่อที่เขารับมาแล้วความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
3: นะคะคือจริงจริงไม่ใช่แค่เด็กหรอกเนาะ
4: ผู้ใหญ่อย่างเราไง
3: ผู้ใหญ่วันหนึ่งคลุกอยู่กับโลกออนไลน์นี่กี่ชั่วโมงกันจ้ะเราเคยลองตั้งเวลาหรือนับดูไหมหรือลองสำรวจตัวเองดูไหมว่าเนาะเราวันหนึ่งเราอยู่กับโลกออนไลน์มากน้อยขนาดไหนแล้วเรามีแบบช่วงห่างเท่าไหร
4: ่คือไม่อะไรมากมายก็อย่างสมมติว่าคุณเดินไปขึ้นรถสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยบนรถไฟฟ้า
3: ค่ะ
4: น้อยมากนะที่จะไม่มีใครหยิบมือถือขึ้นมา
3: เรานิดนึง
4: ไม่นิดอะ
3: อ๋อไม่นิดนะ
4: ไม่นิดอะบางคนคือเดินออกเดินเข้าและเดินออกก็มีหน้าจุ่มอยู่กับโทรศัพท์
3: ติงต้องดูทางก่อนสิ
4: ติงต้องดูทางก่อน
3: ติงต้องดูทางก่อน
4: ไม่คือบางคนเขามีความสามารถพิเศษนะเขาเหมือนเขามีเซนอะไรบางอย่างที่รู้ว่ากำลังเจอสิ่งกีดขวาง
3: แต่เธอระวังนะเธอสะดุดตะขาเธอพลิกข้อเธอแผลนะ
4: ตัวเราใช่ไหมที
3: ่
4: จะสะดุดตัวเอง
3: หรือบางทีเธอไปสะดุดคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันอันตรายเหมือนกันนะ
4: ใช่ใช่อย่าเพิ่งไว้ใจ
3: เธอดูทางก่อน
4: ค่ะ
3: แล้วเดี๋ยวเธออยู่ในที่ที่มันแบบสามารถจะดูแบบมือถือได้อย่างเต็มที่ก็ค่อยดู
4: แต่บางคนก็บอกแหมเข้าเวลาไงนั่งอยู่เฉยไม่รู้จะมองหน้าคนข้างหน้ายังไง
3: ก็เอาไว้ตอนนั่งก็ค่อยดูตอนเดินก็ค่อยดูทางก่อน
4: อ๋ออันนี้ยกเว้นนะ
3: ยกเว้นแล้วพอไปถึงที
4: ่นั่งอร่อยให้เล็กน้อย
3: นั่งเรียบร้อยเราค่อยดูใหม
4: ่ ก็นี่ไงเราถึงพูดคุยว่าเอ๊ะเราก็ห่างจากหน้าจอแบบแทบจะน้อยมากในชีวิตประจำวัน
3: ช่วงนอนหลับ
4: ตื่นอ่ะ
3: หลับไป3ชั่วโมงเองจ้ะห่างจากมือถือ3ชั่วโมง
4: บางคนมันไม่ค่อยห่างเลยค่ะเปิดกรีนเว็บเอาไว
3: ้
4: เปิดผ่านแอปอ่ะ
3: น่ารักมากเป็นเพื่อน
4: ไม่เป็นไรนี้ยกเว้น
3: นะคะอยู่กับพี่แบมนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy

ู้ฟังของเราคิดถึงเจ้าของช่วงแล้วนะคะบอกว่ารบกวนพี่แบมประกาศตามหาให้ด้วยนะคะเมื่อไหร่พียูจะกลับมาเออนั่นนะสินะเดี๋ยวยังไงเราคงต้องรอกันก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปมีพี่ๆดีเจมานั่งจัดรายการแทนที่นี่ Green Wave นะคะรวมไปถึงวันนี้วันอังคาร30มิถุนายนนะคะอยู่กับดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์ที่นี่ 106.5 FM แล้วก็ฟังผ่านแอป Airtime ฟังฟินด้วยนะคะตอนบ่ายๆใครที่อยากฟังเพลงอะไรส่งมาบอกได้นะคะจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวใครที่อยากจะรอลุ้นนะฮะบัตร Cover Night Live กันแบบติดขอบเวทีอาจใส่ใจกันนิดนึงใครยังไม่ได้ลงทะเบียนให้โอกาสในการลงทะเบียนกันก่อนที่เราจะร่วมสนุกกันนะคะ

ิ้นเดือนแล้วนะคะมนุษย์เงินเดือนก็คงจะเงินเต็มกระเป๋าอย่าเพิ่งรีบให้ออกจากกระเป๋าอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าใครอยากจะประหยัดเงินในการดูคอนเสิร์ตคราวนี้ค่ะเรามีศิลปิน2พี่น้องนะคะที่จะได้มาร่วมสร้างบรรยากาศโรแมนติกให้เราได้ฟังเพลงเพราะจากเธอทั้งคู่เลยนะคะโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานเราจัดกันที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์นะคะตรงกับวันเสาร์ที่1สิงหาคมวันนี้ยังคงแจกบัตรที่นั่ง2แถวหน้านะคะเป็น exclusive seat ให้กับคุณผู้ฟังที่มี 20,000 A time point ติดตามฟังกันจนเยอะแยะไปหมดแล้วแหละ point อ่ะอันนี้ไม่กังวลเลยบางคนแบบขิงใส่ด้วยมีเป็นแสนเลยค่ะพี่แบมอยากเบิร์น

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัวเชคเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ผู้โชคดีบ่ายนี้นะคะเป็นคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเพราะว่ามีหมายเลขลำดับการลงทะเบียนบอกกับเรามาจริงๆคุณผู้ฟังที่รู้กติกานี้นะคะก็สามารถร่วมสนุกกันได้ทุกคนเพิ่มเติมก็คือในสัปดาห์นี้นะคะขอให้มี 20,000 A-Time Point ขึ้นไปเราก็จะได้สิทธิ์ไปนั่งแถวหน้าๆเลยนะคะและวันนี้2ใบนะคะผู้โชคดีก็คือคุณไมล์เนาะไมล์ประดิษฐานะคะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะลุ้นกันได้อีกวันนี้วันส่งท้ายเดือนเนาะยังมีอีก 2-3 ช่วงดีเจแน่เพราะว่าเราแจกกันถึง5ช่วงดีเจนะคะสำหรับช่วงเวลาพิเศษในการไปดูคอนเสิร์ตดีๆกับเรา Cover Night Live Moonlight Lounge ค่ะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
4: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดีค่ะ
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: วนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
0: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพอด
2: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
3: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: Smiley Request
6: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: จำได้นะคะว่าตอนนั้นที่ปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาน่าจะเป็นช่วงโควิดพอดีนะคะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะคิดถึงศิลปินคนโปรดของคุณไม่ได้เจอกันความคิดถึงมันก็มากขึ้นตัวไกลแต่ความคิดถึงก็ทำให้เราใกล้กันนะคะนี่คืองานจากบิลกินแล้วก็เจเลอร์วันนี้คุณผู้ฟังขอฟังเอาไว้เลือกมาให้ในช่วงของ Smiley Request นะคะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิกครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิกครินค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: ฟังของเรานะคะส่งข่าวมาบอกในทุกๆสัปดาห์นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงคืนวันอาทิตย์เนี่ยหลายคนอาจจะได้ไปดูคอนเสิร์ตกันช่วงอาทิตย์ที่ผ่านๆมาต้องบอกว่ามีเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็มีผู้ฟังคนนึงบอกว่าไปดูคอนเสิร์ตพี่ใหม่เจริญปุระในสัปดาห์นั้นแต่ว่าเสียดายพี่ใหม่ไม่เอาเพลงนี้มาร้องเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะคะวันนี้มาขอกับกรีนเวฟได้ไหม

่วงของแคสเซ็ตคลับนะคะทำให้เราย้อนวันเวลาย้อนวัยกลับไปทำให้นึกถึงว่าเอ๊ะตอนนั้นเราฟังเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยทำอะไรอยู่นะคะคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเพลงนี้ตอนนั้นที่ผมฟังยังอยู่ป.6 อยู่เลยครับพี่แบม

0: ความเข้าใจกันให้ได้ไวๆแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่ากำลังทะเลาะกับแฟนอยู่เลยค่ะเลือกเพลงนี้ให้เขาเลย
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
0: เปิดตัวเป็นศิลปินคู่ดูโอนะคะในชื่อของเติ้นแล้วก็ First One นี่ล่ะค่ะมาปล่อยซิงเกิลต้อนรับบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้นะคะวันนี้มาฟังเพลงของเขาทั้งคู่กันชื่อเพลงว่ากลิ่นฝนค่ะ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
3: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขาย
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ดาชี
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
5: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าเตรียมออกจากลูปคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และ FA Time ฟังฟิน
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: เริ่มขยับสู่การผลิตเชิงพาณิชย์แล้วนะคะสำหรับโปรตีนจากคาร์บอนจากที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เขาติดตามแล้วก็ศึกษาทิศทางอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะเขาบอกว่าโปรตีนจากคาร์บอนเนี่ยกำลังเป็นนวัตกรรมที่มาแรงหลายประเทศทั่วโลกก็คือนอกจากจะทำวิจัยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มขยับไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วนะคะโดยนวัตกรรมที่ว่านี้ก็คือการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งปล่อยขนาดใหญ่อย่างเช่นโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางชีวภาพนะคะโดยใช้จุลินทรีย์เฉพาะทางในระบบหมักนะคะเพื่อเปลี่ยนคาร์บอนให้กลายเป็นชีวมวลที่อุดมไปด้วยโปรตีนก่อนที่จะเอาไปแปรรูปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์หรือว่าผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกคือเป็นการพลิกโฉมของเสียทางสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งปัจจุบันเขาบอกว่าประเทศไทยเราอ่ะมีความพร้อมด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดได้ทันทีถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังนะไทยก็พร้อมที่จะยกระดับจากผู้ผลิตอาหารดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารแห่งอนาคตที่มีมูลค่าสูงขึ้น คือโปรตีนจากคาร์บอนเนี่ยนะคะมีศักยภาพในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่าเทียบกับโปรตีนแบบดั้งเดิมเพราะบอกว่าใช้พื้นที่แล้วก็น้ำน้อยกว่าลดการใช้สารเคมีแล้วก็ตัดปัญหามลพิษจากภาคปศุสัตว์นะคะถ้ามีการตั้งโรงงานผลิตใกล้แหล่งที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะยิ่งช่วยลดต้นทุนพลังงานแล้วก็มลพิษในห่วงโซ่อุปทานด้วยคือบอกว่าตอนนี้แนวโน้มผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนนะคะจากการที่อาจจะที่ผ่านมาอาจจะเลือกอาหารตามราคาแค่อย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะก็เปลี่ยนไปสู่การให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพความยั่งยืนแล้วก็แหล่งที่มาของอาหารมากขึ้น
8: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นก็เขาก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยเนาะในการปรับตัวเพื่อที่จะช่วงชิงมูลค่าทางการตลาดซึ่งมันก็ไม่น้อยเลยเรียกว่าเป็นแบบหลักแสนล้านบาทเลยทีเดียว
8: ค่ะ
7: ค่ะ
8: คือถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสเลือกได้ก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอะเน
7: า
8: ะ
7: โอ้แต่ก็จริงนะเดี๋ยวนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกอาหารเลือกอะไรก็ตามที่จะเอาเข้าสู่ร่างกายนี้มันมีรายละเอียดแล้วก็อะไรมากขึ้นกว
8: ่
7: าเดิมเยอะเลย
8: คือทุกคนรักสุขภาพตัวเองไงคืออยากจะเรียกว่ามีสุขภาพดีไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมคือถ้าเรามีสุขภาพดีอย่างน้อยที่สุดเราก็มีทั้งแรงกายมีทั้งแรงกำลังใจในการใช้ชีวิตในการแบบทำงานทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ย
7: ทำเงินอะไรอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: นั่นแหละค่ะ
7: ก่อนเวลาไปซ
8: ื้อ
7: ของ
8: ทางมันอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะ
7: ไปทางอยู่ตรงนั้นเวลาไปซื้อของนั้นเมื่อก่อนก็ทุกคนจะอ่ะแบบก็หยิบไม่ได้ดูเดี๋ยวนี้อ่านฉลากดูรายละเอียดดูแบบโอ้โหละเอียดมาก
8: ใช่สารอาหารเท่าไหร่
7: ถูกอย่าง
8: มีอะไรเท่าไหร่บ้างกินเข้าไปแล้วดีกับสุขภาพไหม
7: หรือว่าเอ๊ะมันยังดีไม่พอเดี๋ยวลองดูอีกแบรนด์อันนึงซิอะไรอย่าง
8: น
7: ี้
8: แล้วเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเยอะเนา
7: ะ
8: ให้เราได้ติดตามว่าเนาะเขาไปกันถึงไหนละ
7: ใช่แล้วนะอาหารแห่งอนาคตค่ะ
8: ค่ะ
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
0: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

บ่าย 2:15 นาทีนะคะยังคงฟังเพลงเพราะกันอยู่ที่ Green Wave ในชั่วโมงที่2นี่ละค่ะ DJ Playlist นะคะบ่ายนี้อยู่กับ DJ Bam นะฮะคุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะในช่วงบ่ายๆอย่างนี้มาพร้อมฝนด้วยหรือเปล่ารีบหันไปมองท้องฟ้าเลยนะคะมืดๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: น่าเสียดายนะคะเวลามีจำกัดจริงๆค่ะจริงๆก็อยากจะให้ฟังเพลงเพราะยาวๆต่อเนื่องอย่างที่คุณผู้ฟังบอกว่ามูดเพลงกำลังดีมากเลยนะเพลงเพราะทุกเพลงขอบคุณมากๆฟังไปยิ้มไปนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันค่ะเดี๋ยวยังไงคงจะได้กลับมาอยู่ดูแลในช่วงบ่ายๆนี้กันอีกแน่นอนนะเจ้าของช่วงดูเหมือนจะลายาวจริง
1: ๆ DJ Playlist 55 minutes
2: โดย
3: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาหนูเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
4: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
5: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
4: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้เวลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
6: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: พรุ่งนี้คอยลุ้นกันอีกทีละกันนะคะใครจะมาเป็นดีเจกล่องจุ่มดูแลเพลงเพราะกันในช่วงบ่ายจนถึงบ่ายสามโมงแต่เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับดีเจพี่อ้อยนะคะใครนอนดึกคืนนี้เจอดีเจแบมตอนเที่ยงคืนค่ะ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: 8-10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: เร่งรีบ
4: ต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: ยิงสุ

0: ริก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
6: อย่าทักอากาศดีจังเลยแดดใส
5: มีคนทักว่าอากาศดีนะคะหรือว่าอากาศตาทักแบบนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นเคล็ดไหมพี่อ้อย
6: เรื่องแบบนี้ต้องดูกันยาวๆไม่ใช่ความรักนะคะแดดกับฝนเนี่ยแหละ
5: ดูกันแป๊บเดียวเลยค่ะเนี่ยตอนนี้บ่ายสามนะคะอีกแป๊บเดียวเท่านั้น
6: จริงๆเดี๋ยวเทียบเสียงกันนะวันนี้สิใช้เสียงเยอะมาก
5: ใช้เสียงเจอพี่อ้อยแต่เช้าไงตั้งแต่กรีนมอร์นิ่งโชว์แล้ว
6: โอ้โหวันนี้เป็นคนดวงหมอขึ้นมาก
5: ค่ะ
6: คือวันนี้ไปพูดที่วิทยาลัยจุฬาภรณ
5: ์พบแพทย์เหรอคะพี่อ้อย
6: ไม่ใช่ค่ะไปพูดให้กับบุคลากรด้านการแพทย์
5: ค่ะ
6: ช่วงบ่ายนี่มาโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะพี่อ้อยจะต้องแข็งแรงละนะ
5: คือพี่อ้อยแข็งแรงอยู่แล้วคุณผู้ฟัง
6: ไม่ได้สิไม่ได้สิอย่าเพิ่งทักอย่าเพิ่งทัก
5: แข็งแรงมากๆเอาจริง
6: ๆได้เลยค่ะยินดีค่ะวันนี้ได้พูดให้กำลังใจบุคลากรเต็มไปหมดเลย
5: ไม่เคยเห็นพี่อ้อยบ่นเลยว่าอ๋อเหนื่อยจังอะไรเงี้ย
6: ไม่ค่อยสนุก
5: ส่วนใหญ่พี่อ้อยได้แต่รับฟังพวกเราว่าเวลาพวกเราบ่น
6: ใช่ใช่สนุกจริงแล้ววันนี้อยู่ยาวถึงสี่ทุ่มเลยนะ
5: นานแง
6: ใช่ใช่ค่ะคือเดี๋ยวพี่อ้อยจะมีไปถ่ายซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน
5: ดาราท่านหนึ่ง
6: ไม่ดาราประกอบท่านหนึ่ง
5: แต่ต้องขอถ่ายรูปละขอลายเซ็นด้วยละ
6: ถ่ายตอนก้มหน้าได้เลยนะคะ
5: ก้มหน
6: ้
5: า
6: ค่ะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวน้องเฟียสจะต้องไปแทนพี่อ้อยพี่อ้อยก็เลยมาแทนน้องเฟียสไว้ก่อน
5: ค่ะติดตามกันนะคะวันนี้30มิถุนายนนะคะมีรายงานรัฐบาลปารากวัยนะคะเขาประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
6: ค่ะ
5: เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นะคะหลังจากทีมชาติเอาชนะอดีตแชมป์โลก4สมัยอย่างเยอรมนีไปได
6: ้เมื่อวานนี้เอง
5: โอ้ยตายละ
6: ที่ต้องบอกเมื่อเช้าเนาะเวลา
5: ค่ะใช่ๆๆนะคะก็หลังจบการแข่งขันนะคะผู้นำปารากวัยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X นะคะพร้อมกับรูปถ่ายขณะลงนามประกาศวันหยุดพิเศษนะคะก็บอกว่าคือเขาบอกว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเป็นมากกว่าเรื่องของกีฬา
6: ค่ะ
5: แล้วก็รัฐบาลไม่อาจนิ่งเฉยต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้ได้นะคะก็เลยจำเป็นต้องอำนวยความสะดวกนะคะให้ชาวปารากวัยทุกคนเนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองในวันประวัติศาสตร์ซึ่งก่อนหน้านี้ปารากวัยเพิ่งประกาศวันหยุดราชการไปเดือนกันยายนปีที่แล้วหลังจากคว้าตั๋วไปเล่นบอลโลกได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010นะคะแล้วก็เขาเป็นประเทศที่2ในอเมริกาใต้ที่ประกาศวันหยุดฉลองชัยชนะเหนือเยอรมนีในทัวร์นาเมนต์นี้ตามเอกวาดอร์นะคะที่เพิ่งประกาศวันหยุดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากพาทีมชนะเยอรมนีในรอบแบ่งกลุ่มนะคะซึ่งด่านต่อไปในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอปารากวัยที่ฟิลาเดลเฟียในวันที่4กรกฎาคมซึ่งจะไปรอเจอผู้ชนะก็ต้องดูว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือว่าสวีเดนค่ะ
6: มาใช้อีกคู่หนึ่งค่ะญี่ปุ่นกับบราซิล
5: ค่ะ
6: เป็นคู่ที่แบบว่าคือพี่ไม่ได้ดูตรงบอลน่ะค่ะแต่รู้ว่ารอบตัวเนี่ยเชียร์ญี่ปุ่นกันรุนแรงมาก
5: จริง
6: ๆแล้วก็แบบว่าเป็นคำว่านาทีบาปเนี่ยมันปวดใจเนาะคือเขาเสมอแล้วว่าแล้วเมื่อการทดเวลาเกิดขึ้นการทดเวลาบาดเจ็บแล้วพออีกฝ่ายคือบราซิลยิงเข้า
5: ค่ะ
6: รู้สึกอกหักอะสู้กันต่อไปลูกเป็นกลม
5: ค่ะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ไปเจ็บจากไหนกันมาคะเนี่ยโหรายชื่อเพลงมีเจ็บๆเต็มไปหมดเลยสวัสดีค่ะขอบคุณข้อความในการทักทายกันด้วยนะคะเจอกันรอบ2มาเช้านี้ Green Morning Show ไปเรียบร้อยนะวันนี้อยู่กันยาวนิดนึงค่ะอย่างที่บอกเดี๋ยวพี่อ้อยจะมีคิวไปถ่ายใต้โต๊ะทำงานคืนนี้ออนแอร์ EP 3แล้วนี่นา 3 ทุ่มครึ่งที่ช่องวันนะคะดูได้หลายคนพยายามจะเช็คพี่อ้อยออกวันไหนบ้าง อยากกระพริบตามาแป๊บเดียว 106.5 ชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะเลือกไว้ผ่านแอป A Time ฟังฟินนะคะ

จังเลยอ่ะงานจากเอิญๆค่ะเพลงจากสอดสร้อยมาลานะคะเห็นไหมกิจกรรมแต่ละคนต่างๆกันไปบางคนฟังกรีนเวฟไปทำงานไปอันนี้บอกว่ากำลังจะไปออกกำลังกายและไปวิ่งแลกแว่นอ๋อที่เขามีโครงการกันอยู่ใช่ไหมคะได้เลยฟังพี่อ้อยอยู่ในหูนะให้กำลังใจน้องค่ะขอให้วิ่งแล้วทำให้ได้ตามมิชชั่นที่ตั้งใจ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: มีเพลงใหม่ของ Better Weather ค่ะเราคงได้ยินการเปรียบเทียบมาบ่อยๆนะเขาบอกว่าการมีคนรักที่ดีเหมือนถูกหวยเพลงนี้ไม่ใช่หวยนะคะคือมันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าการที่มีเธออยู่ข้างๆอ่ะถือเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตเลยอ่ะต่อให้ไม่มีรางวัลใหญ่ไม่ขออะไรมากมายแค่มีเธออยู่ตรงเนี้ยก็ดีใจที่สุดแล้วฟุ้งแต่งเนื้อเพลงเอาไว้ค่ะแล้วก็ไปชวนกอล์ฟจากซูเปอร์เบเกอร์มาช่วยเติมความหวานในเนื้อเพลงด้วยเพลงนี้ชื่อว่าแจ็คพอตได้เจอใครที่เหมือนได้ถูกแจ็คพอตไหมคะงั้นใหม่จะเบเทอร์เวเทอร์ค่ะลองฟังดู

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ขอตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: บ้านรั่วใครผิด
4: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
5: คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
4: ต้องโทษคน
3: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
6: ์เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ช้าแรกๆก็เฉยนะช้าไปช้ามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: อาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: อีกแล้วค่ะไอ้คำว่าคนไทยเป็นอะไรกับแฟนเก่าเนี่ยดูจากรายชื่อเพลงวันนี้จะเห็นเยอะมากเลยบางคนบอกว่าก็แข็งแรงดีแล้วนะคะเดินไปเจอแฟนเก่าทำไมมารู้สึกซึมไม่ต้องไปหาเหตุผลค่ะอาจจะเป็นแค่แรงเฉื่อยบางอย่างเลือกเพลงให้ซะเลย

0: ชอบจังตรงมีแอปเอทางฝั่งฟินนี่แหละค่ะฟังกันได้ทั่วไทยทั่วโลกเลยนะคะอันนี้บอกว่าอยู่อังกฤษฟังกรีนเวฟตลอดเลยตั้งแต่โดนแฟนทิ้งขอบคุณนะคะพี่อ้อยมีกรีนเวฟเป็นเพื่อนช่วยฮีลใจได้มากเลยโอ้โหยินดีที่สุดส่งกำลังใจข้ามฟ้าไปอังกฤษนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างร้อนไหมเนี่ยช่วงนี้อันนี้บอกว่าฟังพี่อ้อยไปด้วยตัดหญ้าไปด้วยเพราะมากหายเหนื่อยเลยได้เลยค่ะอยู่กับ Green Wave ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนหรือทำอะไรก็ตามที
1: ่ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: ข้อความนี้บอกว่านึกว่าหนูรอดแล้วว่าฟังแล้วน้ำตาซึมอ่ะจริงๆหนูรอดแล้วค่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ

0: ออกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: ปป

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
2: ว้าว
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: Poland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innobic

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซแลบ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Set a

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
2: ข Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าเตรียมออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: ช่วงนี้นะคะหลายคนน่าจะได้ติดตามเนาะเรื่องของกรณีลูกเรือที่ถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียนะคะ
2: ก็ตามข่าวอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะมีรายงานนะคะวันนี้คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะก็ยอมรับว่ากรณีนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของสายการบินแห่งชาติและก็ชื่อเสียงของประเทศในระดับสากลนะคะก็ได้สั่งการให้ทบทวนกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจพนักงานอย่างละเอียดนะคะเพื่อพิจารณาว่ากฎเกณฑ์เดิมเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม
2: ่
1: หรือว่ามีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงให้มีความเข้มงวดมากขึ้นนะคะซึ่งแม้ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทจะมีเกณฑ์การควบคุมพนักงานอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความละหลวมที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งคุณลวรนบอกว่าประเด็นที่น่ากังวลที่สุดนะคะในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็การเดินทางระหว่างประเทศก็คือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับลูกเรือบนเครื่องบินรายอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต
2: โอ้โหต้องตรวจเข้มเข้าไปอ
1: ี
2: ก
1: แล้วก็ยังคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการเดินทางคนไทยที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียนะคะที่อาจจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เข้มงวดมากอยู่แล้ว
2: คนไทยไปออสเตรเลียเยอะมากอยู่ก็เยอะนะคะอยู่ซิดนีย์ก็เยอะแต่ว่าเมืองนี้ที่ไปเป็นเมลเบิร์นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอันนี้ไม่เป็นเรื่องการรับหิ้วแล้วก็บางข่าวบอกว่าได้ค่าหิ้วประมาณ 8,000 กว่าบาทเพราะน้องเองก็ไม่รู้ว่าในนั้นคืออะไรแต่จริงๆมันเป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่ามีการกระจายเครือข่ายเรื่องของการเอายาเสพติดเข้าสู่บ้านเขาด้วยวิธีการแบบนี
1: ้ค่ะ
2: เฮ้ยเป็นแบบว่าเนาะไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยอ่ะ
1: นะคะ
2: เมื่อวานใครเห็นพระจันทร์สตรอเบอรี่มูนมั้งคะ
1: ก็คือพยายามส่องเหมือนกันนะคะพี่อ้อย
2: ไม่เห็นเลยอ่ะ
1: ฟ้าก็คือไม่ได้เป็นใจเลย
2: ฟ้าก็ไม่ได้เปิดเลยแต่วันนี้เหมือนฟ้าจะเปิดนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าต้องมีร่องรอยอยู่บ้างแหละนะสตรอเบอรี่มูนแต่เห็นมีคนถ่ายภาพมานะคะแต่เป็นภาพที่เห็นในต่างประเทศนะเห็นที่เกาหลีใต้ก็มีภาพมาลงแล้วสีชมพูมากจริงๆ
1: สวยงามนะ
2: เดี๋ยวคืนนี้ลองลุ้นดูเผื่อเห็น
1: ค่ะ

0: ั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ P อ้อย
4: อ่ะคืนนี้เผื่อว่าใครจะส่องพระจันทร์นะคะเป็นสตรอเบอรี่มูนนะคะพระจันทร์สีชมพูด้วยนะแล้วโดยส่วนใหญ่อะเราไม่ค่อยส่องอย่างเดียวนี่มีหลายๆคนนะคะที่บอกว่าเธออย่าลืมนะเธอจะต้องเอากระเป๋าสตางค์อ่ะมาเปิดด้วยเพื่อจะได้ดูว่าในนั้นเนี่ยคือเปิดแล้วให้พระจันทร์ได้เห็นว่าช่วยนำพาทรัพย์สมบัติเข้ามาด้วยวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะขอดีกว่าเนาะพวกเราถนัดขอพรอยู่ละขออะไรบ้างว่ามา

0: ีใจที่คุณชอบนะคะอันนี้ส่งมาบอกว่าไม่เคยมีความสุขเท่าวันนี้เลยกับเพลงกลุ่มขอทั้งหลายร้องตามได้ทุกเพลงเลยมีความสุขเหลือเกินนี่แหละความสุขของเรามันง่ายแค่นี้ค่ะนะตั้งความสุขง่ายๆจะได้สัมผัสความสุขนั้นได้ทุกวัน
1: โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
0: นี่ไงข้อความบอกว่านึกแล้วต้องมีขอจันอันแน่นอนค่ะนี่คือเจ้าภาพของวันนี้นะคะเพลย์ลิสต์จะไม่มีเพลงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมาจากพระจันทร์ที่เป็นสีสตรอเบอรี่เนี่ยแหละค่ะแต่พวกเราชอบขออยู่แล้วแม้จะเป็นปรากฏการธรรมชาติก็ต้องขอพรซะหน่อยและเป็นเพลย์ลิสต์ขอในวันนี้ค่ะ

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ั่วโมงนี้ขอเพลงก่อนนะคะและเพลงเนี่ยมันเป็นการขอทั้งนั้นเลยบางคนก็แอบเนียนเข้ามาพี่อ้อยขอบัตรขอบัตรบัตรเข้ามาในไลฟ์เนี่ยแจกชั่วโมงหน้า first one ที่คุณขอไว้ค่ะต้น first one ขอให้เธอหายดี

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: เพลงเพราะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ส่งท้ายที่เพลงนี้แล้วกันอ่ะ Rose Rin Tipp

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ราะห์ลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
9: Action Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
11: Green News
10: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
12: ฝนเขารักเธอมากมารับทุกเย็นเลยอ่ะ
13: ทำเสียงอบอุ่นทำเสียงอบอุ่น
14: เธอเกลียดฉันบ้างก็ได้สาวฝน
13: เช้าถึงเย็นถึงแบบนี้เนี่ย
14: โอ้โหยังไงก็แบบได้ใจเลยอ่ะพี่อ้อย
13: จริงถ้าเป็นแฟนรักตายเลย
14: มากๆเลยอ่ะ
13: แต่พอเป็นฝนก็บ่นหน่อย
14: มีบ้างเนาะนะคะแต่ว่าเป็นฝนที่ถ้าเกิดว่ามองในแง่มุมอื่นอะไรเงี้ยถ้าเราไปนึกถึงเอลนิโยแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเธอเก็บกักน้ำฝนเอาไว้ให้เยอะๆเธอ
13: ใช่ใช่ใช่จริงๆค่ะ
14: นะคะพูดถึงอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะอะไรที่ไม่คาดคิดที่มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเยอะแยะมากมายอย่างทีมชาติเกาหลีใต้ที่ไม่ผ่านรอบแรกนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่ถูกทัวร์ลงหนักสุดเนี่ยก็น่าจะไม่พ้นฮงยองโบนะคะ
13: โค้ชใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะอดีตกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้นะคะเขาบอกว่ามีรายงานตอนนี้เนี่ยบรรดาร้านอาหารร้านสะดวกซื้อคาเฟ่ทั้งหลายร้านแนวปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็คือติดป้ายห้ามเขาเข้าร้านมีร้านอาหารมีร้านอาหารเกาหลีแห่งหนึ่งนะคะในโฮจองดงอยู่ในเมืองอันยานจังหวัดคยองกีนะคะก็ติดป้ายเลยว่าห้ามฮงยองโบเข้าหรือร้านขายเนื้อแห่งหนึ่งในเมืองกิมเจจังหวัดซอนลันเหนือก็โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเลยนะคะว่าห้ามโค้ชทีมชาติฮงยองโบเข้าร้านอย่างเด็ดขาดคืออันนี้โอ้อันนี้หนักมากนะถึงขั้นว่ามีบางคนเนี้ยไปโพสต์ลงในชุมชนออนไลน์ไปขู่ฆ่าเขาเลยนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี้ยโพสต์ก็ถูกลบไปแล้วนะคะโดยวันนี้ฮงยองโบแล้วก็นักเตะบางส่วนก็คือเดินทางกลับถึงเกาหลีท่ามกลางคือปกติอะถ้าเกิดว่ามารอรับก็คือจะมารอรับกันถึงสนามบินเลยเนา
13: ะ
14: มาให้กำลังใจมีป้องมีป้ายอะไรต่างๆนานาแต่ว่าอันนี้ก็คือเรียกได้ว่ามารอด่าถึงสนามบินเลยแหละ
13: ไม่เดี๋ยวก่อนนะมีใครอยากแพ้บ้างเอาจริง
14: ก็ไม่น่าจะมีใครอยากแพ้เน
13: า
14: ะ
13: คือพี่เข้าใจหมดเลยแต่เขาก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาคิดว่าจะเข้ารอบลึกกว่านี้คืออันเนี้ยตกรอบเร็วไปแต่มันคือกีฬาไงคะไม่รู้นะบางทีก็ไม่แฟร์นิดนึงเหมือนกันอ่ะคืออยากให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนอ่
14: ะ
13: นักกีฬาชาวไทยเหมือนกันค่ะพี่ก็เคยสัมภาษณ์ตั้งแต่น้องปลื้มจิตตั้งแต่ใครต่อมีใครที่จะเป็นนักวอลเลย์บอลน่
14: ะ
13: เขาบอกว่าตอนที่แบบชนะอ่ะกลับมาได้แบบว่าต้อนรับเป็นราชาเลยอะค่ะ
14: แต่ถ้าแพ้กลับมาปุ
13: ๊
14: บโดนหนักอะนะ
13: เขาก็จะกลายเป็นจุดๆตัวหนึ่งอะน้องใช้คำนี้เลยอะนะคะนะทุกคนอยากชนะค่ะแต่ว่ากีฬามันก็สลับกันแพ้สลับกันชนะ
14: พูดยากเหมือนกันเน
13: าะแปลเป็นภาษาเกาหลีให้หน่อยสิเดี๋ยวจะไปให้กำลังใจ
14: ยากจังเลยค่ะ เดี๋ยวหาผู้เชี่ยวชาญน้องๆแถวนี้ก่อนพูดเกาหลีกันเก่งเหลือเกิน
13: คำถามคือไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วก็ส่งกำลังใจอยู่ห่างๆนะประเทศไทย
14: เออโอตกเ
13: คนี่เห็นไหมสำเนียงเขาได
14: ้ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเราไปดูซิทคอมกันหน่อยซิทคอมใต้โต๊ะทำงานจาก 1D Original ค่ะ
13: ค่ะ
14: ดูย้อนหลังได้ที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นเออได้ตังคืนยังพี่อ้อย
13: ไปดูค่ะทวงขนาดนั้นแล้วอ่ะนี่ต้องใช้เสียงแบบนี้ด้วย
14: ทวงตัง
13: ทวงขนาดนั้นแล้วอ่ะ
14: พี่อ้อยตาแข็งกร้าวขึ้นมาทันทีเลย
13: ไม่แน่ใจนะคะว่าจะผ่านไปกี่ EP ถึงได้ตังคืน
14: นั่นสิหลังจากชีวิตพลิกผันนะคะจนต้องออกมาเริ่มต้นใหม่โชว์ติงๆและปลื้มนะคะก็ตัดสินใจเปิดบริษัทของตัวเองคุณผู้ฟังแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจออ่ะกลับไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเงินหรือว่าการทำธุรกิจนะแต่มันคือโลกการทำงานใบใหม
13: ่
14: ที่เต็มไปด้วยวิธีคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะการเข้ามาของเบอร์รี
13: ่
14: เด็กเจนซีที่อายุน้อยกว่าพวกเขาเกือบครึ่งชีวิตเลยค่ะแต่กลับกลายเป็นคนที่ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งนึงนะคะว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะประสบการณ์อย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้ว
13: จริง
14: นะคะซิทคอมใต้โต๊ะทำงานอันนี้หยิบเรื่องจริงของคนทำงานเอามาเล่าได้แบบสนุกแล้วก็อบอุ่นนะคะก็ได้หัวเราะเนาะไปกับความวุ่นวายของตัวละครนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราดูเราก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองชีวิตนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะใครที่เคยรู้สึกว่าเอ้ยตามเทคโนโลยีไม่ทันเคยทำงานกับคนที่อายุน้อยกว่ามันให้แง่คิดหลายมุมเหมือนกันใช่แล้วแล้วก็คืนนี้นะห้ามพลาด EP 3แล้วนะของซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะคุณผู้ฟังดูสดได้คืนนี้เลยเวลา 15:30 ทางช่องวัน31นะ
13: คะ
14: หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะตามให้ทันก่อนที่จะดูตอนใหม่คุณดูย้อนหลังได้นะคะ EP 1แล้วก็ EP 2ที่เดียวบนแอป 1D เท่านั้น
13: เห็นหลายๆคนบางคนบอกว่ารอก่อนพี่รอแล้วหนูดูรวดไม่ต้องรอรวดมากค่ะน้องคะน้องต้องค่อยๆดื่มด่ำทีละตอน
14: ค่อยๆไป
13: แล้วบางคนได้ดู 1-2 แล้วเพราะฉะนั้นคืนนี้ดูตอน 15:30 นะคะ
14: ใช่แล้วแล้วก็สำหรับลูกค้า AIS นะคะโปรแรงโค้งสุดท้ายเหลือเวลาแค่วันนี้วันสุดท้ายรับสิทธิ์ดู 1D Premium Free นานสูงสุด1เดือนเลยนะคะเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกโหลดแอป 1D รอเอาไว้เลยคุณผู้ฟังเพราะว่าบางครั้งอ่ะการเรียนรู้สิ่งใหม่อาจไม่มีคำว่าสายเกินไปเหมือนที่ทั้งถามคนกำลังค้นพบอยู่ในวันนี้
13: จริงๆค่ะ นะคะ เป็นกำลังใจกับทุกคนด้วย บางคนบอกว่าดูเสร็จปั๊บแล้วย้อนดูตัวมันใช่มากๆ ค่ะ Green
15: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี Healthy Makes Happy

0: ได้พูดบ่อยๆนะคะเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนนะคะบางโจทย์นะมาทำให้เรารู้ว่าโหยถ้าไม่รักกันมากพอเนี่ยเดินหน้าต่อไม่ได้จริงๆนะถ้ายังรักกันจะ crescendo
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: แถวนี้ฟ้ายังใสๆค่ะแต่เห็นข้อความที่คุณส่งมาว่าหลายๆที่ฝนตกอีกแล้วฝนราชการจังเลยอ่ะมาตอนเย็นทุกวัน

0: จได้ยินเสียงปั๊บหนึ่งรู้เลยใช่ไหมคะว่าจะแจกบัตรอะไรเข้ามาในไลฟ์แน่นอนค่ะวันนี้ไหนๆพี่อ้อยอยู่ยาวๆไปถึงช่วงน้องเฟียสอยู่แล้วนะคะแจกรอบนี้ก่อนใช้การฝากข้อความแล้วกันอยากรู้จังเลยคนที่อยากได้ดูเข้ามาในไลฟ์นะคะอย่างที่บอกค่ะสองแถวหน้าอยากรู้คะแนนเอทามพอยต์ของคุณแค่ส่งมาในแอปเอทามฟังฟินนะคะบอกหน่อยซิว่าเอทามพอยต์ของคุณตอนนี้เนี่ยกี่คะแนนแล้วที่สำคัญต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยนะ atime.live/greenwave นะคะคุณบอกมาก่อนว่าคุณมีกี่ point แล้วก็บอกเบอร์โทรกลับด้วยเดี๋ยวโทรไปหา
1: Covernight โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้ามาที่ Wash Express ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: อย่าลืมนะคะ1สิงหาคมเคลียร์คิวให้ว่างแล้วไปเจอกันที่โรงละครอักษรา King Power วันวานและโบกี้ไลออนค่ะ

0: รงพลังที่สุดเลยแก้มวิชญานีนะคะมีเพลงเพราะในคัฟเวอร์ในไลฟ์อยู่หลายหลายเพลงค่ะกำลังติดต่อกลับไปนะคะกับคนที่ส่งข้อความเข้ามาและคุณบอกพอยต์เอาไว้ให้เรียบร้อยสำคัญสุดคือมีหลายคนกติกาที่ยังไม่ผ่านคือยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยค่ะไม่ได้ต้องลงก่อนนะ atime.live/greenwave นะคะคัฟเวอร์ในไล
1: ฟ์โดย
2: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ได้ผู้โชคดีมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่อ้อยประกาศชื่อนะคะโอ้เน็ตช้าได้ใจมากอ่ะคุณฉัตรพันธ์นะคะฉัตรมหาวีรพัฒน์ค่ะมีคะแนนตอนนี้อยู่ทั้งหมด 38,772 คะแนนนะคะส่งเบอร์มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปแล้วก็เอาบัตรไป2ใบนะคะเจอกัน1สิงหาคมนะ
1: Good news
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเหมือนกันค่ะถ้าใครก็ตามที่อยากให้เงินออมมันโตขึ้นแต่ไม่ชอบเสี่ยงขอยกมือด้วยคนหนึ่งฟังทางนี้ค่ะอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการออมนะคะหุ้นกู้ระยะสั้นอายุ12ถึง36เดือนจากธนาคาร CIMB ไทยค่ะจุดเด่นคือได้รับผลตอบแทนสูงกว่ารับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ยังช่วยให้วางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นด้วยอายุการลงทุนที่ไม่ยาวเกินไปอันนี้พี่อ้อยชอบมากมั่นใจในการรักษาเงินต้นคล้ายกับเงินฝากนะคะสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินค่ะและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยเริ่มต้นจากหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำนะคะที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ investment grade ค่ะช่วยเพิ่มสภาพคล่องซื้อผ่านตลาดรองได้ทุกวันนะคะไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านแอป CIMB ไทยตลอด24ชั่วโมงที่ธนาคาร CIMB ไทยค่ะเขาได้คัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือกหลากหลายด้วยเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนคุณกับธนาคาร CIMB ไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้สำหรับใครก็ตามที่ยังสงสัยว่าหุ้นกู้คืออะไรอันนี้สำคัญเข้ามาหาข้อมูลก่อนเฮียวิทย์สิทธิเวคินค่ะมีอธิบายเรื่องหุ้นกู้เอาไว้ในคลิปแบบเข้าใจง่ายๆลองเข้าไปดูได้นะคะทาง Facebook YouTubeTikTok ของธนาคาร CIMB ไทยค่ะแค่เซิร์ชคำว่า CIMB ไทยแบงค์ขึ้นมาแน่นอนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.cimbthai.com สอบถามรายละเอียดนะคะโทรเบอร์นี้ได้เลย02-6388-277หรือติดต่อที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

่บีคณะคำอภิรดีค่ะวันนี้ช่วงคาเซ็ตคลับนะคะเลือกเพลงพี่บีมาฝากกันเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วแบบเสียงเขาเซ็กซี่มากค่ะและเนื้อเพลงก็เป็นแบบนี้แหละคนที่เปลี่ยนช้าสุดอาจจะกลายเป็นคนที่เจ็บที่สุดก็ได้พี่บีเนี่ยเคยเป็นคอรัสกับพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยคือคอรัสพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยจะมาเป็นเจนมาเป็นยุคเลยนะคะพูดถึงเดี๋ยวเราจะได้ดูคอนเสิร์ตกันช่วงกันยายนเนาะแล้วก็บัตรหมดไปรวดเร็วเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแฟร์เวลของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยไม่แน่ใจว่าพี่บีจะขึ้นไปคัฟเวอร์ไม่ใช่สิขึ้นไปคอรัสในงานนี้ด้วยหรือเปล่า

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมัยลี่รีเควสค่ะ Smart Social Bank for All Lives นะคะจากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ค่ะเรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินมีคนอยากฟังเพลงนี้จากเปเปอร์

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ให้บ้านสามารถปิดจบทุกภาระการเงินได้นะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะจากธนาคารออมสินนะคะถ้าคุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะคะหรือบางคนต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะข้อเสนอสุดพิเศษเช่นนี่อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะคะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทเลยนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69ค่ะที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรที่เบอร์นี้เลย GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกอมเพีย
2: ใช้ตราฉลากทองไงเน่
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาโมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
4: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
5: ฮะ In อะไรนะ
4: Innobic ครับ

0: Coco.
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เขียวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ชีสวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
1: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้ 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: เวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นจากเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะจำนวนคนที่เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,700 รายแล้วแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า 5,000 คนขณะที่ผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมส่วนท้องถิ่นขององค์การสหประชาชาติบอกว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าอยู่นะคะโดยสหประชาชาติภายใต้ความเห็นชอบร่วมกับทางการเวเนซุเอลากำลังปฏิบัติงานบนสมมติฐานที่ว่าจำเป็นต้องจัดเตรียมถุงบรรจุศพเอาไว้จำนวน 10,000 ใบซึ่งก็หวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านั้นและตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนเวเนซุเอลาเกิด after shock แล้วมากกว่า500ครั้งทั่วประเทศรวมถึง after shock ขนาด 5.2 เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมาค่ะ
4: Green Update
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครอง

ดีกับเธอแต่อาจจะต้องเสียใจกับตัวเองนะคะเป็นเพลงพร้อมให้อีกเพลงหนึ่งของเคลียร์ค่ะทุกทีเวลาที่ทักทายกันหลัง6โมงเย็นต้องบอกว่าชั่วโมงท้ายวันนี้ยังอยู่อีกยาวค่ะเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่ขอมาแล้วยังไม่ได้เล่นนะพี่จะพยายามตามมาเล่นให้ฟังให้หมดเลยอะวันนี้อยู่แทนน้องเฟียสด้วยถึง4ทุ่มนะคะและเพลงเพราะเพลงไหนที่คุณเลือกในชั่วโมงนี้ไม่ใช่แค่ได้ฟังเพลงอย่างเดียวยังมีการลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน1,000 บาทด้วย

0: อกแล้วว่ารักเท่ากันเป๊ะๆมันอาจจะยากนะคะแต่อย่างน้อยอย่าให้มันห่างดีกรีกันมากอ่ะคนหนึ่งใส่ใจใส่ใจคนหนึ่งละเลยหรือแม้แต่คนหนึ่งพยายามแต่คนหนึ่งวางเฉยหรือเคยตัวรักเราไม่เท่ากันค่ะงาจากไม
1: ค์ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: วันปลายเดือนของคุณเป็นยังไงบ้างคะบางข้อความบอกว่าเป็นปลายเดือนที่ยุ่งเหยิงมากๆหายใจลึกๆหายใจยาวๆและหาเพลงเพราะฟังกันนะคะเดี๋ยวประมาณใกล้ๆทุ่มนึงโทรกลับไปหาคุณค่ะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยโดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะคะ Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.
1: Drive you โดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุก

0: ัญประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยาวไทยเชฟ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: กินเนาะอาหารแมว

0: Parlay
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: นั่งอ่านข้อความของหลายๆคนนะคะทุกคนมีเรื่องให้ต้องต่อสู้ทั้งนั้นเนาะบางคนต่อสู้ในเรื่องของความรู้สึกตัวเองบางคนต่อสู้ในเรื่องงานข้อความนี้บอกว่าเป็นวันที่รู้สึกแย่มากเลยทำงานเต็มที่มา2ปีค่ะเป็นคือผลงานโดดเด่นแต่พอถึงเวลาประเมินเขาเลือกประเมินสำหรับคนที่เขาพอใจและเป็นลูกรักเหตุผลมีอยู่ว่าเราไม่ทำตามคำสั่งเขาก็เลยไม่ได้ประเมินเข้าใจค่ะว่าเปลี่ยนคนอื่นก็ยากเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้สิความน้อยใจมันก็ไม่ช่วยอะไรเมื่อไหร่ก็ตามมีคนบอกเราไม่ดีจงทำดีให้เขาดูค่ะเมื่อไหร่ก็ตามมีคนบอกว่าน้องทำไม่ถูกจงทำสิ่งที่ถูกให้เขาดูแล้วก็ทำให้ความถูกต้องปกป้องงานของเราและปกป้องตัวเราวันหนึ่งเมื่อสำเร็จใช้ความสำเร็จตบหน้าเขาแล้วกัน
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: Drive you home
3: โดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
0: มีหลายข้อความนะคะที่ส่งมาเสร็จปั๊บพอโทรกลับไปปั๊บพอขึ้นเบอร์02ต้องกลัวเป็นมิจฉาชีพแน่เลยบางคนไม่ได้รับสายนะคะแต่คุณน้องรับสายแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: จ้าถึงบ้านแล้วหรือยัง
4: ถึงบ้านแล้วค่ะสู้ฝนทุกวันเลย
0: เนาะหน้าฝนฝนขยันค่ะช่วงนี้เนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: นะคะเหนื่อยหรือเปล่าคะน้องทำไมเสียงดูเหนื่อยแล้ว
4: เหนื่อยค่ะออกแต่เช้ากับมืดเนาะ
0: อยาก
4: ทิ้งตัว
0: นี่พูดเข้าเพลงให้แล้วนะอยากฟัง เพลงที่อยากฟังก็คือ
4: สภาวะทิ้งตัวค่ะ
0: นะคะ
4: ของแดนค
0: ่
4: ะ
0: นะได้เลยเหนื่อยมากๆก็ต้องทิ้งตัวแรงๆหน่อยหลับตาตื่นขึ้นมาปั๊บนึงเดี๋ยวก็มีแรงใหม่นะคะขอบคุณมากเลยจะเหนื่อยที่สุดมีความสุขที่สุดบางคนเศร้าที่สุดยังฟังกรีนเวฟอยู่เลยน้องวันฟังกรีนเวฟอยู่กี่ชั่วโมงคะปกติ
4: ตอนบนรถแล้วก็ช่วงบ่ายมาถึงเย็นเนี่ยค่ะก็มาฟังมาแต่จริงๆฟังมาหลายปีมากแล้วค่ะพี่อ้อยไม่เคยใช่
0: ไม่เคยได้รางวัลเลย
4: เคยออนค่ะเคยออนนานมากแล้วค่ะแต่แบบไม่ค่อยได้ออนหรอกค่ะแต่แบบเป็นแฟนกินเวฟมานานมาก
0: น่ารักที่สุดขอบคุณมากอยู่ด้วยกันทุกอารมณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะวันนี้เดี๋ยวพี่เปิดสภาวะทิ้งตัวให้น้องได้ทิ้งตัวตามเพลงและที่สำคัญ สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทติดต่อรับได้เลยนะคะ
4: ได้ครับพี่ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะยินดีได้คุยกันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครหวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ช่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและราคาสุด
3: 1วัน พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: เร่งรีบต้องมี
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
6: Action Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นมาเลเซียค่ะได้ขยายสัญญากับบริษัทสำรวจใต้ทะเลลึก Ocean Infinity ออกไปอีก1ปีตั้งแต่1กรกฎาคม2026จนถึง30มิถุนายน2027เพื่อที่จะค้นหาเครื่องบินของเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปในปี2014พร้อมกับผู้โดยสาร227คนแล้วก็ลูกเรืออีก12คนนะคะมุ่งหน้าจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปที่ปักกิ่งค่ะโดยปฏิบัติการค้นหาหลายครั้งในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ที่ผ่านมาไม่พบซากเครื่องบินนะคะโดยรัฐมนตรีแอนโทนีโลกแห่งกระทรวงคมนาคมบอกว่าการดำเนินการในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและแน่วแน่ของรัฐบาลในการนำความกระจ่างมาสู่ครอบครัวและก็ญาติของผู้โดยสารและมีเป้าหมายเพื่อให้ Ocean Infinity สามารถค้นหาในพื้นที่ที่เหลืออีก 7,428.54 ตารางกิโลเมตรได้เสร็จสิ้นด้วยค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: for Eve ค่ะ for Eve วันนี้มีคนอยากฟังหยดน้ำตานะคะเพลงเยอะเลยอ่ะยิ่งค่ำยิ่งข้อความเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้เดินทางถึงบ้านแล้วเพื่อยังอยู่ค่ะวันนี้แทนน้องเฟียสไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องมีวันที่ต้องลาไปแล้วเดี๋ยวให้น้องเฟียสแทนบ้างนะคะจะเป็นเพลงเพราะช่วงไหนอยากให้ถูกใจคุณทุกช่วงเลยส่งเพลงเพราะที่คุณอยากฟังได้นะคะแอป A-Time ฟังฟินทำงานกัน24ชั่วโมง
1: Green Wave 106.5 FM

มองด้วยตาเปล่าก็รู้ค่ะว่าแสดงหรือว่าของจริงนะคะหนังทุนต่ำส้มมาลีค่ะเพลงนี้มีน้องฟองเบียร์มาช่วยแต่งเพลงด้วยเลือกเพลงกันมาเพราะจังเลยน่าจะทำให้การรถติดของหลายๆคนไม่ค่อยเครียดบางทีเวลาพี่อ้อยจัดการเสร็จปั๊บก็ฟังช่วงน้องเฟียสนี่แหละค่ะทำให้เราอยู่กับรถติดได้นานขึ้นเพราะเพลงเพราะนี่แหละ

0: จ
1: คลาสสิกเสมอค่ะก็ถึงได้บอกว่าเพลงร็อกไม่มีวันตายและยิ่งเป็นร็อกแบบนี้นะคะคือคำว่าไว้ใจหรือแม้กระทั่งคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดเนี่ยเจอกันทุกยุคเลยเนาะจะเป็นยุคไหนก็ตามเวลาที่เราเอาความไว้ใจไปวางไว้ที่ใครคนคนนั้นจะมีโอกาสในการเข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายที่สุด
2: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: น้องอิงวรันธรเพลงนี้ก็ขอกันเยอะนะคะ

0: เออข้อความนี้ก็ถามความเห็นพี่อ้อยคิดยังไงครับที่มีคนบอกว่าเพลงอยู่ได้แล้วเนี่ยคือการหลอกตัวเองไม่หลอกค่ะนี่คือความจริงหลายๆครั้งที่พี่อ้อยมักจะพูดว่าเราทึ่งว่าเฮ้ยเธอทำได้ไงอ่ะทุกคนผ่านจุดทำไงได้มาก่อนทั้งนั้นอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้คนคนนั้นจะอยู่ข้างๆเราหรอคะเขาไปแล้วมีเราไม่มีเราหรือมีเขาไม่มีเขาเราก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ดี
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: นี้เพลงเจ็บๆมาเยอะแล้วว่าหลังทุ่มหนึ่งนะคะเป็นเพลงแบบใสๆสบายๆกันบ้างในคาสเซ็ตคลับ

ความสุขมันจะมาไวไปไวนะคะเวลาที่มีความสุขอยู่ในมือรีบมีความรู้สึกว่าดีจังมีความสุขจังบอกกับตัวเองเสียงดังๆก็ได้นะคะ Friday ในอัลบั้ม Friday I'm in Love ค่ะและนี่คือฉันมีความสุขปิดท้ายชั่วโมงนี้มีคนอยากฟังฤดูรองานจากมีน

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
0: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect optomoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
1: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: จริงๆแล้วไม่ใช่หน้าต่างของหัวใจอย่างเดียวนะคะเป็นหน้าต่างของร่างกายด้วยวันนี้หน้าต่างของเราก็ต้องแบบชัดๆเคลียร์กันใสๆดูแลดวงตาด้วยนะคะถ้าอยู่หน้าจอมากเกินไปไหนลองเงยหน้าขึ้นมากระพริบตาถี่ๆจะได้มีน้ำไปหล่อเลี้ยงดวงตาด้วย
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel GreatTogether
5: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 165 FM
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ที่ไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเนื่องจากว่าต้องพึ่งพาการนำเข้าปัจจัยการผลิตในปริมาณมากกระทรวงเศรษฐกิจของมาเลเซียค่ะคาดว่าราคาปุ๋ยแล้วก็ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยคาดว่าราคาปุ๋ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 15-20% ส่วนต้นทุนอาหารอาจจะพุ่งขึ้นประมาณ 8% โดยมาเลเซียนำเข้าปุ๋ยประมาณ 63% ของความต้องการใช้ทั้งหมดส่งผลให้ภาคเกษตรได้มีความเปราะบางต่อความผันผวนแล้วก็การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเฉพาะกลุ่ม SME นะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากว่ามีสภาพคล่องทางการเงินที่จำกัดแล้วก็จะเผชิญกับแรงกดดันด้านกระแสเงินสดมากขึ้นถ้าต้นทุนการผลิตยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 MinutesDJ PI
4: นี่นั่งทำการบ้านทั้งวันเลยค่ะหาเพลย์ลิสต์เนี่ยนะคะชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในระหว่างที่ต้องเลือกเพลงไหนมันจะเข้ากับบรรยากาศนี้ดีและบางคนอาจจะหาเพลงง่ายมากก็ได้นะคะก็เอาเพลงที่มันมีชื่อเลือกๆด้วยสิคะได้หมดอันนี้เป็นต้นถึงขั้นต้องมานั่งถกกันตอนที่เพลงนี้ดังมากๆนี่คือการเสียสละหรือแค่ยังไม่รักมากพอจะให้เธอเลือก

โมงนี้นะคะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยนะตอนค่ำๆแบบนี้ละค่ะจังหวะที่เราจะต้องอยู่ในภาวะของการต้องเลือกหรือแม้แต่ทำไมเขาไม่เลือกเราสักทีเพลงไหนน่าจะเป็นเพลงที่ตรงกับเราที่สุดข้อความนี้ส่งเรื่องมายาวเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะน้องเพิ่งเจอเหตุการณ์สดๆใหม่ๆร้อนๆเลยปิดกั้นตัวเองไม่เปิดรับใครตั้งหลายปีพอเปิดรับปั๊บกลายเป็นว่าเขามีครอบครัวแล้วเปิดใจปุ๊บอกหักทันทีเลยค่ะดีที่รู้ตัวก่อนคือเมื่อวานเพิ่งบอกเลิกหลังจากที่คบกันได้แค่2อาทิตย์นะคะความจริงคือเขามีคนอื่นอยู่แล้วแต่มาหลอกเราทำไมอ่ะเขาจีบน้องมา2ปีกว่านะเมื่อวานนี้ยังเศร้าแต่วันนี้สดใสแล้วค่ะน้องควรสดใสค่ะคนแย่ๆเดินออกจากชีวิตเราไปแล้วมีคนเยอะมากที่เห็นแก่ตัวมากพอนะคะมีทั้งคบเผื่อเลือกคบเผื่อไม่เลือกก็มี

0: งั้นจะ Trim and Down ค่ะนี่คือเลือกคนที่เขารักเรานะคะเชื่อไหมตั้งแต่วันแรกที่มีคลับ Friday นะคะนี่คือคำถามคลาสสิกมากระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราเลือกใครดีไม่น่าเลือกทั้งคู่ค่ะเอาไว้เจอคนที่รักกันแล้วค่อยเลือก
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Chilling trackมีข้อความที่คุณส่งตรงมาจากพัทยาเลยบอกว่าพัทยาฝนตกหนักมากพี่อ้อยคะยังไม่ถึงบ้านเลยเหนื่อยจังเลยค่ะถ้าถึงบ้านแล้วต้องพักเยอะๆนะคะนะเวลาเหนื่อยหนักต้องรีบพักค่ะอย่าบอกว่าไหวทั้งที่ร่างกายและจิตใจไม่ไหวแล้วฟังเพลงด้วยกันนะคะวันนี้เพลย์ลิสต์ช่วงค่ำเป็นเรื่องของการเลือกค่ะทำไมความเศร้าถึงเลือกเราเสมอเหมือนเพลงลิปตาเพลงนี้ก็ใช่ค่ะรับจบที่ฉันคนเดียวเสมอเลยจริงๆเลนิสราค่ะ

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ
1: นอกเหนือจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่หลายๆคนช่วยกันเลือกแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในบรรยากาศที่ต้องเลือกคุณคิดถึงเพลงอะไรคำถามก็เยอะมากบางคำถามที่ถามมาบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าทางที่เราเลือกคือทางที่ถูกต้องเชื่อไหมคะคำตอบคือไม่รู้เราก็ทำได้แค่ดีที่สุดในจุดที่ต้องเลือกก็แล้วกันแล้วหลังจากนี้เมื่อเลือกอะไรก็รับผิดชอบสิ่งนั้นสำคัญสุดคืออย่ารวบละกัน

0: ถ้าเทียบกันนะคะบางคนเนี่ยอยากได้ไปซะทุกอย่างแต่เท่าที่เคยเห็นเนี่ยบางคนไม่เหลืออะไรสักอย่างจริงๆนะอ่ะ2เพลงต่อเนื่องค่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนแล้วก็ได้อย่างเสียอย่างบอกแล้ววันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะในบรรยากาศที่อยู่ในตอนที่ต้องเลือกเพลงไหนมันน่าจะโดนใจที่สุด
1: Green Wave 106.5 FM
0: อันนี้เป็นการเลือกอีกรูปแบบนึง

พราะดีนะคะชิลลิ่งซันเดย์ค่ะนี่คือต้องลืมหรือต้องรอเห็นไหมเลือกยากเอานะเลือกให้ดีที่สุดในจุดที่คุณจะต้องเลือกบางทีมันไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเลือกไปแล้วมันจะถูกไหมก็เป็นได้แค่ว่าในเมื่อเราเลือกแล้วทำทุกอย่างเต็มที่ตามทางที่เราเลือก 106.5 Dream Wave ซีซั่น5ที่คุณเลือกไว้ก็มีกับเพลงนี้ด้วย

ซีซั่น5ค่ะกับเลือกเองกับมือนะคะมีเพลงอีกเพลงนึงเห็นน้องบูมส่งมาบอกว่าพี่อ้อยเพลงนี้แลไอเทมหน่อยนะมีน้องบูมเลือกเพลงของโบสุนิตาค่ะเพลงนี้ชื่อเลือกแล้วคือเธอปิดท้ายกับเพลย์ลิสต์ของการต้องเลือกเป็นเพลงประกอบละครด้วยนะคะน้องโบนี่ร้องเพลงประกอบละครอยู่หลายเรื่องเชียว

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio โก สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
5: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
4: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
6: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
4: เด็กทานได้ใช่ไหม
6: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮริษแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
0: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
8: Action
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
0: Club Inspire Day ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: Green News
0: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
10: ยังคงแวะฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะเดียคองโกค่ะได้สั่งห้ามการรวมตัวของคนจำนวนมากในกรุงคินชาซาเมืองหลวงรวมถึงในพื้นที่อื่นๆอีก3แห่งเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของอีโบลาถึงแม้ว่าตอนนี้จะพบการระบาดใน3จังหวัดทางภาคตะวันออกซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงไปประมาณ 1,800 กิโลเมตรแต่ทางการกังวลว่าเชื้ออาจจะแพร่กระจายมาที่เมืองหลวงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นถึง8ล้านคนทางด้านเลขาธิการพรรคฝ่ายค้านอองโบนะคะก็ออกมาเรียกร้องให้ผู้ประท้วงเพิกเฉยต่อคำสั่งห้ามและเข้าร่วมการเดินขบวนโดยบอกว่าคำสั่งของรัฐบาลส่งกลิ่นอายของเกมการเมืองมากกว่าที่จะเป็นมาตรการทางด้านสาธารณสุขค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตให้ติดตามค่ะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

จะมีคนบางคนค่ะไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะแต่รับรองว่ายังอยู่ในใจเสมอเหมือนกับเพลงนี้แหละใครคนนั้นจากพลพลนะคะชั่วโมงท้ายกับพี่อ้อยแล้วนะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะด้วยกันกับน้องปอทุกช่วงที่ Green Wave ยืนยันว่าเพลงเพราะทุกช่วงนะคะส่งเพลงนี้ให้กับหลายๆคนที่ทำแต่งานจนลืมคนใกล้ตัว

วลามีข้อความส่งมาว่าเพลงเพราะมากดีใจค่ะคนฟังชอบคนเปิดให้ชื่นใจมากเลยนะคะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยแจกบัตรคอนเสิร์ตอีกไหมคะเขาว่าในไลฟ์หรอคะแจกสิแจกเลยแล้วกันวันนี้เป็นการกดโทรศัพท์นะคะใครก็ตามมีคะแนนมากกว่า 20,000 pointและลงทะเบียนเรียบร้อย atam.live/greenwave นะคะโทรให้ติดจะวางสายแล้วนะ02-665-8377ถ้าพร้อมแล้วมาไปดูว่านวันกับโบกี้ไลออนค่ะ พี่สาวน้องสาวที่ร้องเพลงดีเหลือเกิน

0: จะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแล้วนะคะยังเป็นคนแต่งเพลงเก่งๆอ่ะเพลงซับเนี่ยมันเหมือนกับเราส่องกระจกเนอะฉันรักเธอมากแค่ไหนก็เท่ากับที่เธอรักอีกคนนึงมากแค่นั้นนะคะอ่ะกำลังกดโทรศัพท์กลับไปหาอยู่นะอ๋อไม่ใช่สิตอนนี้คนโทรมาใช่ไหมเช็คนิดนึงค่ะว่าคุณลงทะเบียนแล้วหรือยังเพราะว่าหนึ่งในกติกาที่สำคัญมากคือต้องลงทะเบียนก่อนแล้วก็20,000คะแนนเอทามพอยต์เนี่ยอันเนี้ยคือให้คุณได้แลกที่นั่งหน้าสุด
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วัดเชคสเปรสใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ขอบคุณกับหลายข้อความด้วยนะคะพี่อ้อยเหนื่อยไหมคะให้กำลังใจนะคะกอดๆขอบคุณมากไม่ค่อยเหนื่อยเลยอะจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบนั่งฟังเพลงไปด้วยกันกับคุณเนี่ยแหละอีกอันนึงบอกว่าพี่อ้อยอยู่นานมากเหนื่อยไหมคะขอบคุณที่เปิดเพลงเพราะๆให้ฟังยินดีที่สุดเลยนะคะบางข้อความก็ส่งมาว่าพี่อ้อยทานข้าวหรือยังเรียบร้อยตั้งแต่เย็นแล้วค่ะไม่ต้องห่วงเลยดูแลร่างกายและจิตใจเต็มที่เขาในไลฟ์ค่ะชาติสุชาติเคยร้องเพลงนี้เอาไว้

0: Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิวา
1: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
2: น้องหมวยมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
2: เหนื่อยไหม
3: เหนื่อยค่ะเอางานกลับมาทำด้วย
2: อ๋อเหรอเอางานกลับมาทำด้วยแล้วยังมานั่งลุ้นบัตรด้วยนะเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะ
3: ทำในแท็บเล็ตอะค่ะพี่อ้อย
2: อ๋อเอาเลยสู้ๆค่ะตอนนี้ได้บัตรแน่นอนอยู่ในมือแล้วนะ2ใบนะคะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะในไลฟ์ครั้งนี้ค่ะ
3: อยากฟังเพลงนึกไม่ออก
2: อะเพลงโปรดที่หนูชอบของโบกี้ไลออนหรือว่าหวานๆชอบเพลงอะไรของเขาคะ
3: ชอบเพลงของโบกี้ไลออนนะคะเกี่ยวกับงานเจ้าในค้าอะค่ะ
2: นี่ไงคะตรงกับชีวิตหนูคนงานกลับมาทำที่บ้านด้วยอ่ะเดี๋ยวจะให้ในงานร้องให้ฟังด้วยนะคะน้องหมวยเอาบัตรไป2ใบชวนใครไปดูด้วยกันจ้ะเนี่ย
3: เป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่ชอบฟังเพลงร้องเพลง
2: โอ้โหน่ารักที่สุดเลยนะคะเอาบัตร2ใบแล้วเจอกันวันที่1สิงหาคมนะโรงละครอักษรา King Power นะคะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะพี่อ้อย
2: เดี๋ยวนั้น
3: ฟังพี่อ้อยทุกคืนเลย
2: ขอบคุณมากวันนั้นเจอกันด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันอย่าลืมมาทักกันด้วยนะ
3: ได้ค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: งานหนักต้องพักเยอะๆนะคะต้องหาวิธีการหย่อนใจของตัวเองให้ได้นอกเหนือจากการฟังเพลงแล้วการหย่อนใจที่ดีคือการไปดูคอนเสิร์ตด้วย

0: No One Else ค่ะเพลงเพราะมากเลยนะคะเป็นวงหนึ่งที่ร้องเพลงอะไรก็เพราะมากจริงๆนี่บางคนแยกประสาทด้วยนะฟังกรีนเวฟด้วยดูซิทคอมใต้โต๊ะทำงานด้วยแหละคะเนี่ยขอบคุณมากเลย 3:30 นนะคะถ้าเกิดใครอยากดูย้อนหลังก็ไปดูได้ในแอปวันดีก็มันเป็นซีรีส์อันนึงที่พี่อ้อยจะบอกว่ามันมีชีวิตจริงอยู่ในนั้นนะไม่ใช่ชีวิตจริงพี่อ้อยนะคะหมายถึงคนทำงานอายุ40ที่ถูกเลย์ออฟแล้วเราจะบอกว่าเริ่มต้นใหม่สิเริ่มต้นใหม่สิต้องเจออะไรบ้างกับการเริ่มต้นใหม่ลองไปดู
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Debut Track โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
3: มีเพลงใหม่ของ PP กริชค่ะและคนที่เป็นโปรดิวซ์งานนี้คือ The Toys แล้วทำเพลงนี้ออกมาอันนี้เป็นเพลงเศร้าๆเจ็บๆเลยนะคะสะท้อนเสียงของหัวใจที่กำลังแหลกสลายอ่ะลองฟังดูเป็นงานใหม่ล่าสุดเลยเพราะมากด้วย

พลงชื่อเก่งไม่พอค่ะเพราะเนาะคือจริงๆแล้วตอนนี้พีพีก้าวข้ามทุกอย่างละทุกแนวพีพีร้องได้หมดสนุกเฮฮาเซ็กซี่หรือเศร้า

พยายามถึงที่สุดแล้วค่ะถ้าสุดมือสอยก็ต้องปล่อยกันนะบิลกิ้นค่ะยิ้มทางน้ำตาวันนี้มีคนพยายามเปรียบเทียบบอกพี่อ้อยจัดรายการมาถึงตอนนี้เท่ากับการบินจากกรุงเทพไปดูไบเลยนะ 7 ชั่วโมงใช่ไหมคะอ๋อป่านนี้ก็ถึงดูไบแล้วสิแล้วก็ส่งข้อความมาว่าฟังสัมภาษณ์ล่าสุดกับคริสหอวังอ๋อพี่ให้ไปออกพอดแคสต์ของเขาแล้วก็เป็นรายการใหม่ของน้องด้วยแล้วก็เป็นแขกคนแรกด้วยขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอเพลงรักแล้วรักเลยให้พี่อ้อยด้วยเวลาไม่ทันนะสิงั้นขออนุญาตเป็นพรุ่งนี้กลับมาเปิดนะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวฟังน้องปอกันต่ออีกไม่กี่ชั่วโมงเราเจอกันในกรีนมอร์นิ่งโชว์สวัสดีค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะพักผ่อนพักผ่อน

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะคะ

0: กับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: นี่คือเวลาของ Green Update นะคะติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐได้ประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายนะคะโดยอุณหภูมิเนี่ยแตะระดับ32ถึง40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางแล้วก็ทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนที่จะถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมกับเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอค่ะส่วนที่อิตาลีค่ะก็มีการประกาศเตือนคลื่นความร้อนเหมือนกันในระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเลยนะคะจากทั้งหมด5ระดับในอย่างน้อย22เมืองตั้งแต่เมืองโบซาน่าทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่านทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ก็ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและก็ความเสี่ยงการเกิดไฟป่าค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงยังส่งข่าวกันอยู่เหมือนเดิมนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ก็ล่าสุดจากเบลวาริสรานี่คือล็อกกลอนนั่นเองนะครับคุณฟังครับผมสวัสดีทักทายกันด้วย4:19 นครับที่นี่ Green Wave แล้ว6.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆกับผมปอนะครับรับช่วงต่อจากดีเจอาจารย์ดีเจพี่อ้อยนะครับผมที่ดูแลยาวแบบ7 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมก็ถ้าพี่อ้อยฟังอยู่ขับรถดีๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆด้วยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมอยู่ต่อกับปออีก2 ชั่วโมงครับที่นี่ Green Wave แล้ว6.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆวันนี้คนกรุงเทพน่าจะเฮฮากันนะครับผมเพราะว่าเป็นเรียกว่าวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเป็นวันที่ฝนไม่ตกด้วยครับคุณผู้ฟังครับผมข้อความทักทายกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับดีเจปอจะมาเป็นดีเจกล่องจุ่มแทนพิวบ้างไหมคะวันพฤหัสเราเจอกันนะ

Seacon ตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับ Seacon โทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

ซิงเกิลจาก Big Ass นะครับผมนี่คือคนหลงหลงทางแล้วก่อนหน้านี้มีปวดใจจากไอแซคด้วยคุณผู้ฟังครับผมมีหนึ่งของเล่นที่ช่วงเวลานี้นี่กลับมาเรียกว่าสร้างความฮิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนน่าจะมีแล้วก็เดาออกว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมนั่นก็คือสกูชี่นั่นเองนะครับเป็นของเล่นที่แบบว่าโอ้โหผู้ช่วยก็ชูมาเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าช่วยคลายเครียดได้จริงๆนะครับผมเวลาที่เราเล่นแล้วก็เรียกว่าบีบมันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับผมก็มาแรงมากราคาก็แรงๆนะครับผมแต่ว่าไม่ว่าของจะถูกหรือแพงสุดท้ายจุดจบก็อยู่ที่เดียวกันก็คือหลุมฝังกลบผมกำลังจะพูดถึงเรื่องราวของการทิ้งของเจ้าสกูชี่นั่นเองนะครับผมก็หลากหลายเพจตอนนี้น่าจะมาพูดถึงเรื่องราวของการทิ้งให้เป็นขยะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าสกูชี่เนี่ยคือของเล่นที่ทำมาจากโพลียูรีเทนนะครับเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติ้งเนี่ยสามารถนำไปทำวัสดุได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำล้างจานเบาะหรือว่าฉนวนกันร้อนด้วยนะครับผู้ฟังครับผมแต่ว่าเวลาที่เราเล่นแล้วถ้าเราไม่ได้แยกขยะทิ้งไปเนี่ยก็อาจจะถูกเผาในพื้นที่โล่งนะครับมันก็จะสร้างเรียกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นอีกนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแยกอย่างถูกต้องเนี่ยก็สามารถนำไปสร้างเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้ด้วยนะครับผมสำหรับขยะกำพร้าประเภทนี้ก็เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทิ้งก่อนที่จะแบบว่าเอาไปทิ้งขยะเนี่ยก็แยกมันสักนิดนึงแล้วกันสำหรับเจ้าสกูชี่ที่ฮิตอยู่มากๆในช่วงเวลานี้นะครับผม

0: ายสำหรับชั่วโมงนี้ด้วยซิงเกิลจากวานแอนด์ดอฟนะครับกับเพลงนี้ฝากไว้กับดาวชั่วโมงหน้าเรามาฟังเพลงเพราะๆได้กันต่อนะครับอีก1ชั่วโมงครับผมแล้วก็ช่วงเวลาของคอฟเวอร์ไนท์ไลฟ์มีบัตรมามอบให้ด้วย2ใบนะครับแล้ววันนี้เป็นการแลกนะครับเอา 20,000 A Time Point มาแลก2ที่นั่งติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนกันก่อนได้เลยที่ atime.live/greenwave และชั่วโมงหน้าเจอกันครับผม
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Greenwave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: อ้าวปอหน้าดำหน้าแดงมาเลยนะคะวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาแน่ๆแล้วนี่ทากันแดดมาด้วยไหมคะเนี่ย
7: สารภาพเลยครับว่าลืมทามา
6: อย่าประมาทเลยนะคะปอเพราะผิวไม่แดดหรือว่าซันเบิร์นความเสียหายถูกสะสมไว้ถึงลึกระดับ DNA ของเซลล์ผิวเลยนะคะถ้าเป็นบ่อยๆเซลล์จะซ่อมแซมตัวเองไม่ทันจนกลายพันธุ์กลายเป็นความลุกลามไปจนถึงมะเร็งผิวหนังที่รุนแรงที่สุดและที่สำคัญแสงแดดบ้านเราไม่ได้ทำให้แค่ดำนะคะแต่จะทำให้ผิวแก่ก่อนวัยต่อให้ปอขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกแต่รังสี UV ก็สะท้อนจากพื้นถนนมาโดนที่หน้าเราไม่รู้ตัวได้ตลอดค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
8: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
9: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากหลุมคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นจากภาระค่าไฟที่พุ่งสูงขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวฟิลิปปินส์เนี่ยพากันติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศที่ลงทุนในแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุดในโลกนับตั้งแต่สงครามในอิหร่านเริ่มขึ้นค่ะโดยเมโรโกนะคะซึ่งเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำของฟิลิปปินส์ได้ขึ้นค่าไฟฟ้า 10%นับตั้งแต่สงครามในอิหร่านเปิดฉากขึ้นซึ่งปัจจุบันครัวเรือนโดยเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 12% ของรายได้ต่อเดือนไปกับค่าไฟฟ้าแล้วก็กระแสความนิยมติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคานะคะก็ทำให้มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่า407ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 145% จากปีที่แล้วตามข้อมูลการค้าจากจีนซึ่งเป็นผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ของโลกโดยในเดือนพฤษภาคมบอกว่าส่งออกไปฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเกือบ1ใน3ค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงเราเจอกันนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ชั่วโมงที่2นะครับผมซิงเกิลจาก Paradox เพลงนี้คิดถึงไม่ไหวมีดอกไม้กับใจกันพี่ใหม่เจริญปุระนะครับไทยทศมิตรกับแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่น Ray-Ban สีดำแล้วก็โลกที่แบกไว้จากมนัสวีด้วยนะครับผมอยู่กับปอที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับผมข้อความในแอปพลิเคชัน A-Time Online ตอนนี้น่าจะเบรกไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะทยอยเยอะกันอีกครั้งนึงกับช่วงเวลาของ Coffee Night Live ของเรานะครับชื่อจริงนามสกุลจริงบอกหน่อยว่าคุณมี A-Time Point เท่าไหร่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินหน่อยนะครับผมเดี๋ยวถึงช่วงเวลาของ Coffee Night Live ก็จะประกาศผู้โชคดีที่จะได้รับบัตร2ใบไปนะครับติดขอบเวทีกันเลยทีเดียววันนี้เอา 20,000 A-Time Point มาแลกกับ2ที่นั่งติดขอบเวทีกันครับ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่โอ้โหดีเจหลากหลายคนนะครับมีสิทธิ์ในการมามอบให้สำหรับบัตร2ใบติดขอบเวทีกันแต่ว่าต้องเอา 20,000 A Time Point มาแลกกันโอ้โหวันนี้ข้อความเยอะมากๆขอบคุณจริงๆนะครับผมหลากหลายข้อความก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมแต่ว่าก็เลยเรียกว่าไม่ได้ถูกเลือกมาก็มีบ้างนะครับผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นลงทะเบียนกันก่อนที่ atime.live/greenwave ได้เลยนะครับสำหรับคนที่รู้ตัวว่าเอ๊มี A Time Point ถึงแต่ว่าลงทะเบียนหรือยังนะครับผมสำหรับวันนี้ข้อความที่ทีมงานเลือกมานะครับผมมี 49,170

4 A Time Point นะครับยินดีด้วยกับคุณถนิมพัฒน์นะครับผม0815139 3 Green Wave ของเรานั่นเองบัตร2 ใบติดขอบเวทีรับไปเลยนะฮะ

Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

Smiley Request ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ครับ Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Market
1: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากโจ๊กโซคูครับส่งมาให้เราเปิดกันเรียบร้อยแล้วชื่อเพลงว่าปรากฏการธรรมชาตินะครับก็เป็น เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองความคิดของตัวเองนะครับบอกว่าหากวันหนึ่งลูกๆของตัวเองเนี่ยต้องเจอกับการอกหักหรือว่าถูกใครสักคนทอดทิ้งพวกเขาจะเจ็บปวดมากขนาดไหนนะครับความรู้สึกของคนเป็นพ่อในวันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงนี้เขียนขึ้นเพื่ออยู่เคียงข้างผู้คนในวันที่หัวใจแตกสลายนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังเจอกับความผิดหวังในเรื่องของความรักครั้งแรกเพลงนี้ก็ไม่ได้มาสอนให้ใครเข้มแข็งนะครับแต่อยากจะบอกว่าการเจ็บปวดจากการสูญเสียใครบางคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองนะครับผมก็ได้พี่ปู Blackhead มาร่วมฟีเจอริงในเพลงนี้ด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติส่งเพลงนี้ไว้เป็นเพลงในช่วงเดบิวต์แทร็กแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงนะครับจากพี่ชามาชาวัฒนาพาณิชย์กับเพลงปลดปล่อยทิ้งไว้ให้อีกเพลงหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่4 ทุ่มเวลาเดิมของเรานะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: แมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
6: ส่งข่าวกันต่อนะคะในยินสุที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะธนาคารกลางของสิงคโปร์ค่ะได้จัดตั้งสถาบันอนาคตทางการเงินหรือ FFI โดยจะเน้นไปที่ AI แล้วก็การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นในระยะแรกโดยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงสถาบันการเงินบริษัทเทคโนโลยีและนักวิจัยเข้าด้วยกันค่ะโดยธนาคารกลางสิงคโปร์จะยังคงทำหน้าที่กำกับดูแลกรอบนโยบายแล้วก็กฎระเบียบในขณะที่สถาบัน FFI จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมโดยตรงซึ่งก็จะมี4ด้านหลักๆนะคะคือศูนย์กลางความรู้ที่แนะนำกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติโรงเก็บนวัตกรรมเพื่อประสานความร่วมมือในอุตสาหกรรมพื้นที่ทดลองอุตสาหกรรมสำหรับการทดสอบเทคโนโลยีเกิดใหม่แล้วก็ชุดเครื่องมือสำหรับการนำไปปฏิบัติจริงซึ่งรวมถึงทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งโปรแกรมได้และการบริหารความเสี่ยงด้าน AI ด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วง

0: ั้นนำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ั่นแหละค่ะเรื่องของความทรงจำดีๆที่ทุกนาทีนั้นสวยงามนะคะถึงแม้ว่าจะมีทั้งเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายก็ตามแต่ยังไงก็ตามเราก็ผ่านมันมาด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าต่างคนแยกย้ายไปใช้ชีวิตนะคะหรืออาจจะไปมีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนึงเขาถึงบอกว่าวันใหม่ก็คงจะเริ่มใหม่ได้เสมอแล้วนะคะเหมือนกับชีวิตของคนเรานะคะวันนี้อาจจะเจอกับสิ่งที่ทำให้ยิ้มไม่ออกนะแต่วันต่อไปก็น่าจะทำให้เรามีความสุขขึ้นยิ้มได้ขึ้นอยู่ที่ใจของเรานี่แหละนะคะเพลงเพราะเยอะมากเริ่มต้นในชั่วโมงใหม่แล้วเราก็เข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วด้วยกรกฎาคมมาถึงแล้วนะคะครึ่งปีผ่านไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทุกๆคนเหนื่อยกันหรือเปล่าตอนนี้ฟังเพลงเพราะให้สบายใจก่อนเข้านอนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะมาลุ้นบัตร Cover Night Live แบบติดขอบเวทีคืนนี้ทีมงานใจดีค่ะให้ช่วงพี่แบมได้แจกบัตรด้วยเหมือนกันนะคะใครที่มี 20,000 Airtime Point เดี๋ยวเตรียมตัวกันเอาไว้ท้ายชั่วโมงให้คุณได้ร่วมสนุกด้วยการส่งข้อความแต่อย่าลืมบางคนบอกว่าโอ้โหดีใจค่ะฟังกรีนเวฟมานานแล้วก็สะสม Airtime Point กันหลายหมื่นคะแนนแล้วนะคะแต่ลืมลงทะเบียนแหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพลาดโอกาสไปตรงนี้นะคะอีกหนึ่งกติกาก็คือเข้าไปลงทะเบียนกันก่อนทาง airtime.live/greenwave ได้ลำดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวจำกันเอาไว้ให้ดีนะคะท้ายชั่วโมงร่วมสนุกกันอีกทีค่ะจะได้ไปดูคอนเสิร์ตดีๆกันว่านวันวานและโบกี้ไลออน
1: สนุกจังเลยให้เธอลอกใช้สะใจใช่ไหมที่ต้องเห็นน้ำตา

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: แค่แวะมาทักทายก็รู้สึกดีใจแล้วก็สบายใจตามคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะที่บอกว่าบางทีอาจจะไม่ได้ขอเพลงหรืออาจจะไม่ได้ทักทายแต่นั่งฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าได้ยินเสียงแล้วไม่พิมพ์ทักทายรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความนะคะเพลงเพราะที่คุณขอเอาไว้เดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะส่วนใครที่อยากฟังเพลงใหม่ของเติ้ล First One นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังหลังเบรกโฆษณาค่ะ
1: Chilling track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake

0: คืนนี้มีแต่ความทรงจำดีๆฟังแล้วอยากจะให้คนในความทรงจำกลับมาตั้งแต่เพลงใหม่ของเติ้ล First One กับกลิ่นฝนนะคะแล้วก็เพลงนี้จากลุลาที่คุณขอฟังไว้ด้วยไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจค่ะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: พร้อมกันหรือยังคะสำหรับการลุ้นร่วมสนุกกันนะคะชิงบัตร2แถวหน้าสุดค่ะสัปดาห์นี้เราแจกกันตั้ง5ช่วงดีเจนะคะและคืนนี้ก็โชคดีมากเลยที่จะมีช่วงของพี่แบมแจกด้วยนะคะ2ใบจะเป็นของใครอ้าวลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้คุณผู้ฟังส่งข้อความผ่านแอปเอทำฟังฟินนะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรกลับและที่สำคัญลำดับที่ในการลงทะเบียนด้วย

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัชเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: 20,000 ไอ้ไทม์พอยต์นี่ยังน้อยไปใช่ไหมคะคุณผู้ฟังบอกว่ามีมากกว่านั้นอีกค่ะแต่เริ่มต้นที่ 20,000 ไอทามพอยต์นะคะที่นำมาร่วมสนุกกันชิงบัตร2แถวหน้าสุดนะคะในวันนี้คุณผู้ฟังผู้โชคดีของเราก็คือคุณดนนภาอยู่ดึกนี่มันก็คุ้มดีเหมือนกันนะเนี่ยใครที่อยากจะลุ้นกันต่อนะคะตลอดทั้งวันวันนี้อีก4ช่วงดีเจด้วยกันนะคะติดตามกันต่อได้ช่วงต่อไปน่าจะเป็นช่วงของดีเจพี่เป้ค่ะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: กลับมาเจอกันนะคะที่ยันสุที่หน้าทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีข้อมูลนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวและกักขังหน่วงเหนียวในต่างประเทศมีจำนวนพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติกรรมหลอกลวงชาวเกาหลีใต้และก็ชาวต่างชาติให้ไปทำงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยคดีลักพาตัวและกักขังหน่วงเหนียวพุ่งขึ้นกว่า20เท่านะคะจาก31คดีในปี2564พุ่งขึ้นไปอยู่ที่624คดีในปี2568ซึ่งในภาพรวมนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับชาวเกาหลีใต้ในต่างประเทศมีทั้งหมด 19,359 คดีเมื่อปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเลยค่ะถ้าเทียบกับปี2564ที่มีอยู่ 6,498 คดีและนอกจากนี้นะคะปีที่แล้วยังมีรายงานคดีอุกชะกันอื่นๆที่เกิดกับชาวเกาหลีใต้ในต่างแดนเช่นกันทั้งคดีฆาตกรรมคดีปล้นทรัพย์แล้วก็คดีล่วงละเมิดทางเพศซึ่งยุโรปเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีการแจ้งเหตุมากที่สุดค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: ฟังเพลงนี้แล้วทำให้หลายๆคนอาจจะคิดว่าที่ผ่านๆมานะคะเราอาจจะทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องของการงานเรื่องของสิ่งที่จะทำให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายโดยที่อาจจะลืมคนใกล้ๆตัวหรือว่าคนรอบข้างไปหรือเปล่านะคะเวลาที่สำคัญก็อาจจะเป็นเวลาที่เรามาแชร์กันเป็นเวลาคุณภาพกับใครสักคนนี่แหละค่ะนี่คืองานจากออฟปองศักดิ์นะคะฟังเพลงเพราะกันในชั่วโมงที่2ฟังกันยาวเลยค่ะและชั่วโมงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่จัดให้สำหรับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากได้ฟังเพลงแล้วแบบยิ้มตามไปด้วยมีความสุขไปด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังมีความรักอยู
1: ่ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HDอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เพราะคนที่จะเจ็บนะคะไม่ใช่แค่เราสองคนอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนี่คืองานจากส้มมารีแล้วก็ต้าอู่นะคะกับหยุดรักค่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงส่งข้อความเข้ามากู๊ดไนท์ในคืนนี้นะคะแล้วก็ขอให้เดือนนี้ใจดีกับทุกๆคนด้วยค่ะคุณเปียมาศบอกมาแบบนั้นนะคะเรื่องราวของความสุขความทุกข์ของคนเราจริงๆเคยมีคนเขาบอกเอาไว้ว่าไม่ต้องสุขมากก็ได้นะแค่อย่าทุกข์เพิ่มก็พอแล้วนะคะพอถึงวัยหนึ่งของชีวิตเราก็คงจะเลิกหวังแล้วแหละว่าชีวิตมันต้องมีรอยยิ้มได้ตลอดทั้งวันหรือว่าหัวเราะได้ตลอดเวลาเลยแบบนี้ขอแค่วันที่รู้สึกสงบสงบไม่มีปัญหาเพิ่มไม่มีใครทำให้เราหนักใจไม่มีอะไรที่มันนอกเหนือความคาดคิดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนอาจแรงสักครั้งเนี่ยสำหรับคนที่เขาผ่านอะไรแบบมาเยอะๆนะฮะความสุขอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันใหญ่โตตามความคิดหรือความหวังของใครมันแค่วันธรรมดาที่กลับถึงบ้านแล้วเรายังรู้สึกว่าวันนี้กับข้าวอร่อยดีเรายังอมยิ้มได้กับซีรีส์ที่มานั่งดูก่อนนอนอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะยังมีแรงทำงานบ้านด้วยใจที่เราไม่หงุดหงิดอันนั้นก็น่าจะเป็นวันที่ดีของทุกๆคนที่โตแล้วนั่นเองล่ะค่ะ
1: Green Wave 106.5 FM
0: คืนนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่กันค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนเมื่อไหร่ฟังเพลงเพราะด้วยกันแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนคนนอนดึกกับ DJ แบมพลาดิษฐ์สายสวัสดิ์ที่นี่ Green Wave

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green Update นะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลจีนค่ะได้ประกาศมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินเพิ่มเติมมูลค่า100ล้านหยวนให้เวเนซุเอลานะคะโดยเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือที่จีนเคยให้เวเนซุเอลาไปก่อนหน้านี้เพื่อเร่งการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยบริษัทของจีนที่ทำธุรกิจในเวเนซุเอลารวมถึงชุมชนชาวจีนในประเทศได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือโดยสมัครใจค่ะทั้งการจัดหาเครื่องจักรกลหนักสำหรับงานกู้ภัยและฟื้นฟูเวชภัณฑ์ตลอดจนการจัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัยเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงยังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Templar Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นในเวลาของ Green News ด้วยค่ะเวียดนามได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสำหรับช่วงครึ่งหลังของปีนี้อยู่ที่ 11.9% นะคะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับตัวเลข2หลักตลอดทั้งปีอย่างการผลิตไฟฟ้าคาดว่าจะขยายตัว 16.9% ขณะที่ภาคการก่อสร้างตั้งเป้าจะขยายตัว 17.6% ภาคบริการที่พักและบริการด้านอาหารเติบโต 17.3% แล้วก็ภาคการเงินการธนาคารรวมไปถึงการประกันภัยขยายตัว 14% ซึ่งทางการเวียดนามก็ได้ให้กระทรวงการคลังดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวอย่างเหมาะสมแล้วก็ตรงจุดค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่นะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชียงเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คีเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: นี่คือเวลาของ Green News นะคะยังคงส่งข่าวกันอยู่กับดินสุทธินาถทองชื่นกระทรวงเศรษฐกิจของมาเลเซียค่ะพูดถึงตลาดพลังงานโลกที่ปั่นป่วนมีแนวโน้มจะยืดเยื้อต่อไปอีกไม่เกิน2ปีถึงแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลงแต่การฟื้นตัวจากวิกฤตพลังงานโลกยังต้องใช้เวลาค่ะเนื่องจากต้นทุนด้านโลจิสติกอุปทานเชื้อเพลิงสำเร็จรูปปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตรและราคาสินค้าต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งรัฐบาลคาดว่าตลาดพลังงานโลกจะเริ่มกลับมามีเสถียรภาพในช่วงไตรมาส3ของปีนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนอกจากนี้นะคะรัฐบาลมาเลเซียยังมองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันยังติดตามเรื่องราวของ Green News กันเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานกำกับดูแลไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลบอกว่าถูกอิหร่านโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วระหว่างที่อิสราเอลใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านทางการอิสราเอลได้บันทึกเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามเอาไว้ประมาณ 1,600 ครั้งนะคะและก็ในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จำนวนการโจมตีทางไซเบอร์ต่ออิสราเอลพุ่งขึ้นเป็น 4,800 ครั้งโดยมุ่งเป้าไปที่ระบบที่ใช้งานโดยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลตลอดจนองค์กรส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางรวมถึงประชาชนทั่วไปซึ่งสำนักงานกฎหมายและบริษัทบัญชีเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบนะคะถึงแม้ว่าอิสราเอลจะสามารถรับมือได้แต่ก็ต้องดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับเวลาของ Green Update นะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ดชื่นสดใสกันเลยนะครับถือว่าเป็นเพลงแรกครับนอกจากใช้ในการปลุกคุณแล้วก็ใช้ในการต้อนรับสำหรับเดือนกรกฎาคมด้วยเช่นกันนะครับบ๊ายบายกันไปแล้วนะมิถุนากรกฎาคมแล้วนะครับเราก้าวเข้าสู่เดือนที่7ของปีนะครับเอาไซเลนมาเป็นอะลามคล็อกในวันนี้กับไอซ์พาริสแล้วก็แพรวาด้วยกับรักติดไซเลนนะครับทักกันแล้วอ่านอยู่เหมือนเดิมอะไรเปลี่ยนไปแต่ในทุกๆเช้าเรายังอยู่ด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงพร้อมๆกันนะครับมีคนอยากฟังเพลงนี้โอ้ถ้าจะเรียกนะก็เป็นเพลงของวัยรุ่นเพียงแต่ว่าคนละยุค
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ให้เรารู้สึกว่าสดชื่นกันกลางสัปดาห์ต้อนรับกับการเริ่มต้นของเดือนใหม่ไปก็ให้มันเป็นกึ่งๆอะคูสติกเบาๆได้ใสๆนิดๆละกันนะครับกับ Cassette Club นะฮะเบรกกันสั้นๆแป๊บหนึ่งครับ

0: เลฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: 怕 Parley
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
4: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: Parlay.
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัดเชกเพรส
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: เดือนใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้เราแจกเหมือนเดิมนะฮะตามปกติเลยนะครับก็ยาวๆกันนะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวช่วงพี่เป้ช่วงพียูช่วงพี่อ้อยแจกกัน3ช่วงใหญ่ๆหลักๆแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงช่วงเฟียสนะครับมาอีกทีนึงคือจะแจกช่วงปอโอ้เพราะฉะนั้นแจกกันเยอะมากนะฮะแทบจะเรียกว่าทุกช่วงดีเจยกเว้นช่วงอั่นเช้าเกินไปให้ทุกคนตั้งสติก่อนกันแล้วกันนะครับเราแจกกันและเป็นบัตร Exclusive 2แถวหน้าสุดเลยด้วยถ้าคุณลงชื่ออยู่ที่ atom.live/greenwave และมี 20,000 atom point แล้วจากการฟัง greenwave ผ่านแอปพลิเคชัน atom ฟังฟินทุกๆ1นาทีได้เก็บไป1คะแนนนะครับถ้าคุณมี Wi-Fi อยู่แล้วเปิดทิ้งกว้างเก็บคะแนนไว้ก่อนแล้วก็มีกิจกรรมแบบนี้เอามาแลกบัตรแล้วไปมีความสุขด้วยกันกับ Cover Night Live ที่กำลังจะเกิดขึ้น1สิงหาคมนี้นะ
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
5: เสียงเพียวและออมเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
6: เสียงเพียวและออมเสียงเพียว
7: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake

0: เดบิวต์แทร็กนะครับล่าสุดเลยนะฮะกับเพลงนี้นะครับกับพีพีกริดนะฮะเป็นเพลงเศร้านะครับน่าจะเศร้ามากด้วยแหละนะครับแต่ว่าในความเศร้ามากผมว่าก็โอเคอย่างหนึ่งเพราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้หลอกตัวเองกันก็โอเคว่าเรายังเก่งไม่พอนี่คือชื่อเพลงนี้ครับอีกหนึ่งครั้งที่เขาได้ร่วมงานกันกับเดอะทอยนะฮะแล้วก็มีลิงหลิงคองมาเป็นรอยยิ้มอยู่ในมิวสิกวิดีโอแต่เป็นรอยยิ้มที่ซ่อนหัวใจที่แตกสลายเอาไว้
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: แม่ครับปวดท้อง
5: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
4: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
6: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
4: แม่ครับปวดท้อง
5: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
4: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดิ
10: คุณมีกลิ่นหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
12: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ับโฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
4: Club Inspire Day
3: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
8: คาเมโลซีคาเมโลซาน
9: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพMedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
8: คาเมโลซีคาเมโลซา
10: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innobic

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และ FA Time ฟังฟิน
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: นี่คือเวลาของกรีนอัปเดตนะคะแวะติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นความไม่พอใจของชาวเวเนซุเอลาเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศนะคะจากการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวล่าช้าขณะที่การช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เกิดขึ้นน้อยลงเรื่อยๆโดยทางการได้จัดตั้งศูนย์พักพิง15แห่งในรัฐลาไกวรวมถึงค่ายพักชั่วคราวอีก50แห่งเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยมีรายงานนะคะอาคารเกือบ200หลังเนี่ยพังราบแล้วก็อีกหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งคาดการณ์นะคะว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นจากการละเลยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมานานหลายทศวรรษรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายควบคุมมาตรฐานอาคารที่ละหลวมแล้วก็การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงส่งข่าวกันเหมือนเดิมนะคะ
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

โฟร์ดนะครับล่าสุดเห็นอยู่ที่ Paris Fashion Week ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นตัวแทนของคนไทยนะฮะแล้วก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่างหลุยส์วิตตองโอ้ก็ชื่นชมนะผมเห็นน้องตั้งแต่ยังแบบเด็กๆยังแบบกระป๋องกระแป๋วอยู่เลยแต่ตั้งแต่กระป๋องกระแป๋วก็เป็นเด็กหน้าตาน่ารักมากนะฮะแต่ว่าก็เห็นการเติบโตขึ้นมาแล้วก็ผมว่าเขาก็ดูเป็นเด็กสดใสที่อัธยาศัยแล้วก็นิสัยดีก็ชื่นชมนะครับ

0: ตู่ภพธรนะครับกับถ้าหากนะครับเพลงอารมณ์ดีอีกหนึ่งเพลงใสๆกับการเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ครับปลุกกันอีกรอบด้วยนะครับใส่จังหวะเพิ่มเข้ามาสักนิดนึงแต่ตอนนี้พูดถึงตู่ภพธรหลายคนจะนึกถึงบทบาทของการเป็นนักแสดงของเขาชัดเจนขึ้นมามากๆด้วยนะโดยเฉพาะจากทนายปีศาจซึ่งไม่ได้เล่นเยอะแต่ผมว่าก็เล่นดีนะเล่นแล้วเราลืมว่านั่นตู่ภพธรอ่ะเล่นแล้วก็เชื่อ
1: Green Wave 106.5 FM

ช่างมันนะครับกับพี่แอมสวรักษ์ชอบนะครับชอบเพลงนี้เหมือนกันนะครับจริงๆบางคนบอกว่าเออช่างมันก็เป็นเรื่องที่เราควรฝึกตัวเองให้ปล่อยวางในบางเรื่องให้ได้มากขึ้นบางคนไม่ใช้คำว่าช่างมันด้วยซ้ำแต่ว่าใช้คำที่มันคล้ายๆกันแต่ลงท้ายเป็นคำที่มันแรงกว่านั้นคือแบบช่างนะฮะแต่จริงๆแล้วคำนั้นมันมีความเหวี่ยงบางอย่างอยู่มันมีความใส่อารมณ์ใส่แอทิจูดบางอย่างอยู่ผมไปอ่านเจอบทความหนึ่งเขาบอกว่าลองเปลี่ยนคำที่เราใช้เหมือนกับที่บอกว่าคำถามในหัวหรือเสียงในหัวฮะจริงๆถ้าเราแค่ฝึกให้ช่างมันได้บ้างก็โอเคนะครับเพียงแต่เราอย่าเป็นแบบช่างแล้วเป็นแบบลงท้ายด้วยงองูอ่ะช่างอย่างบางคนเป็นแต่ให้ลองเปลี่ยนคำนี้เป็นแค่คำว่าปล่อยเขาผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยอะตอนที่ผมเจอคำนี้ผมรู้สึกว่าเออจริงอะเปลี่ยนจากคำนี้เป็นคำว่าปล่อยเขาในบางเรื่องเราจะพบว่าหลายๆเรื่องมันไม่เกี่ยวกับเราและหลายๆเรื่องมันไม่ได้มีผลกับเราแต่เราเผลอเอามาแบกเอามาหนักที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันมีอะไรที่มันเข้ามากระทบกระเทือนใจลองพิจารณาดูดีๆว่าปล่อยเขาได้ไหมถ้าปล่อยเขาได้แล้วมันไม่เกี่ยวกับเราลองดู

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: Yeah You're in my heart girl

0: าบอกว่าอยากได้จังหวะก็ใส่จังหวะให้นะครับนี่อิงวรันธรนะครับกับปิดทองหลังพระก่อนนั้นคือแกงส้มนะฮะกับรักเธอ24ชั่วโมงนะจ๊ะอ่ะแวะมาที่ Smiley Request กันดีกว่า
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
4: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
0: ครับไม่ใช่คลับขอโทษอยู่ดีก็จะมาคลับ Inspire Day บอกคลับ Inspire Day นะฮะติดตามกันได้คืนนี้นะครับ 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับก็สัปดาห์นี้มีคนถามมาบอกว่าใครเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่จะมา Inspire กันนะครับโออนุชิตนะฮะอยากให้ลองฟังลองดูลองคุยกันไปพร้อมๆกันนะครับคืนนี้นะในทุกช่องทางของ Green Wave นะครับส่วนตอนนี้ฟังเพลงกันก่อนจะสู่ 7:00 น. กันกับอันแล้วก็พี่อ้อยนะครับในวันพุธซึ่งเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ต่อเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะฮะ1กรกฎาคม Smiley Request ครับยิ้มนำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวความสุขอื่นๆมันตามมาเองขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับ

0: น้องน้ำชานะครับจากเพลงเปิดตัวมาจนถึงเพลงที่กลายเป็นเพลงประจำตัวกันไปกับรักแท้ยังไงนะฮะอย่าลืมนะครับใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฝั่งทางนี้ได้เลยนะครับชะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวนะครับกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะฮะและผ่อนบ้านหมดได้ไวขึ้นนะครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นอยู่ที่ 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำนะฮะเริ่มต้นปีแรกอยู่ที่ล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะฮะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 2.75%ต่อปีนะครับและพิเศษครับออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและค่าสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดคือ 200,000 บาทเลยนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับคนที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึง15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลามีเหลือไม่เยอะนะฮะลองดูนะครับนี่เป็นทางเลือกที่ดีอยู่แล้วนะครับลองพิจารณากันดูได้นะครับก็สามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะครับรวมถึง www.gsb.or.th หรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับก็เขาเริ่มจริงๆมาตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง15กรกฎาคม2569นะครับ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: Good News
0: Good News ครับก่อน 7 โมงนิดนึงแล้วกันเมื่อก่อนนะครับผมมีเพื่อนที่รู้จักคนหนึ่งฮะเขาเคยเป็นโควิดซึ่งผมว่าเราก็น่าจะมีเพื่อนที่เคยเป็นโควิดกันอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ณตอนนั้นคือนอนซมอยู่โรงพยาบาลเลยทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกตอนนั้นเสียการเสียงานกันส่งผลกระทบต่อชีวิตกันเยอะแยะมากมายนะครับจากคนที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีตอนนั้นนี่แทบพังเลยเพราะว่าโรคเดียวนะครับอีกอันนึงค่าใช้จ่ายต่างๆโอ้โหเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างมากนอกเหนือจากโควิดเป็นตัวอย่างนึงที่บอกให้เราเห็นว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้แบบไม่ทันทั้งตัวนะครับการเตรียมพร้อมและการวางแผนชีวิตที่ดีไว้ล่วงหน้านะครับจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับเรื่องไม่คาดการได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับการมีประกันชีวิตก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันครอบคลุมทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคร้ายแรงสุขภาพการเงินการงานภาษีรวมไปถึงชีวิตหลังเกษียณได้ด้วยวางแผนชีวิตให้ดีลองดูครับกับซัมซุงประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณใช้ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลานะครับด้วย Smart Advanced Protection Analysis และผู้เชี่ยวชาญครับช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะพร้อมกับแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุด Smart ทุกโมเมนต์กับซัมซุงประกันชีวิตลองดูนะ
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Futureกนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10: พาช่างพาพาไปมู
11: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาพาไปมูเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater to Greaterกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
12: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
13: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
14: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก JobsA-Time
15: Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
16: วิธี save energy แบบ
17: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
16: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
18: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้
19: Cover Night Live Moonlight Lounge
18: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: พวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ส่งข่าวกันต่อนะคะได้เห็นสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะ British American Tobacco หรือ BAT ประกาศลดพนักงานรวม 9,000 ตำแหน่งหรือประมาณ 20% โดยเป็นการเลิกจ้าง 5,500 ตำแหน่งแล้วก็โอนย้ายอีก 3,500 ตำแหน่งให้บริษัทภายนอกซึ่งรวมถึงบริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีและบริการ Outsource ที่เป็นพันธมิตรกับ BAT ในโครงการพลิกโฉมองค์กรเป็นดิจิทัลค่ะซึ่งการปรับลดพนักงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการ